0: คนต้องตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงแล้วมันก็มีโลกนี้มีคนไม่ดีไง
1: ใช่ไงแต่มันเบื้องต้นมันก็ช่วยให้อีกคนหนึ่งอุ่นใจว่ามันเป็นเครดิตว่าเขามีหลักฐานยืนยันว่าเออการทำธุรกิจธุรกรรมตรงนี้มันมีคนรับรู้รับประกันคอยช่วยไม่งั้นมันก็มีในหน้าคดโกงไงตอนสร้างมาตอนแรกสร้างไม่ดีแต่เราเจอคนไม่ดีไปบิดไงฮะ
0: ไม่รู้ที่อื่นในโลกเขามีกันไหมผมว่าคงมีบ้างแหละแต่ว่าแบบมันเป็นมันเขามองเรื่องนี้กันว่ายังไงผมรู้สึกว่ามีกฎหมายหลายอันมากเลยที่อ่านพุ่งตรงสื่อเดี๋ยวนี้ผมยังไม่เข้าใจลอจิกเลย
1: เช่น
0: ผมถ้าบอกผมเข้าใจว่าเขาอธิบายว่าทำไมอย่างน
1: ั
0: ้นแต่ผมรู้สึกว่ามันสร้างความผมว่ามันสร้างความวุ่นวายโดยใช่เหต
1: ุเช่น
0: กฎหมายครอบครองพรปัก
1: อ๋ออันนั้นไม่ค่อยเข้าใจ
0: ผมไม่รู้ทำไม
1: ไอ้10ปีที่คำว่าครอบครองปรปักษ์ก็คือสมมติอ้อมเข้าไปอยู่บ้านคุณอั๋น10ปีคุณอั๋นไม่เคยไล่อ้อม
0: เออ
1: แต่เป็นที่ในมุมที่คุณอั๋นไม่ได้ใช้นะ
0: เออเขาสามารถฟ้องครอบครองปรปักษ์ได้เอ้าผมรู้สึกเป็นกฎหมายขอโทษนะฮะผมนี่คือความเห็นนะผมรู้สึกว่าเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้คน
1: เกียมจะชอบโกง
0: มีเจตนาที่จะแบบข้าไปก่อนข้าไปก่อนนับวันนี้วันที่1ถ่ายรูปเป็นหลักฐานไว้เลยนะแก10ปีใกล้ละแค่ละเงียบๆนะช่วงนี้เงียบๆนะอย่ากระตกกระตากอย่าให้เขารู้ตัวนะเดี๋ยว10ปีผมยื่นเลย
1: ในขณะที่เจ้าของ
0: ผมรู้สึกว่ามันทำให้คนมีเจตนาไม่ดี
1: ในขณะที่เจ้าของอาจจะลืมไปหรือไม่ได้คิดอะไรด้วยซ้ำและบางคนอันนี้เจตนาไม่ดีฝ่ายเดียวนะปรากฏเจออีกคนนึงเจตนาดีคือเจ้าของก็ไม่ได้คิดอะไรให้เขาไปอยู่โดย
0: ยังไม่ได้ใช้อะไรก็อยู่สิอยู่ดีๆถึงโดนฟ้อง
1: โดนไปเลยอ่ะอันนั้น
0: ผมรู้สึกว่ากฎหมายนี้ไม่ดีเลยแล้วเราฟ้องร้องกันเรื่องแบบนี้โดยใช่เหตุมากแล้วเสียเวลาทำมาหากิน
1: มัน
0: เยอะมากแล้วศาลควรจะเอาไปพิจารณาเรื่องอื่นเพื่อความยุติธรรม
1: แต
0: ่ดันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาผมรู้สึกว่าผมไม่เห็นรู้สึกยุติธรรมเลย
1: แต่เรื่องนี้มันไม่แฟร์กับคนที่ถูกครอบครองโดยที่แบบมันเป็นที่ของเขาเขาจะใช้ไม่ใช้หน้าที่ของเขาอะ
0: แล้วมันทำให้คน ลึกๆมีความทำให้บางคนก็จะแอพพลายไปใช้กับเรื่องอื่นว่าก็ฉันอยู่ตรงนี้เข้าใจป่ะเราจะได้ยินเหตุก็ฉันอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วอะซึ่งการอยู่ตรงนี้มาตั้งนานไม่ได้แปลว่าทำให้คนกันเป็นเจ้าของ
1: ถูกการที่เราสมมุติไปโต๊ะใครใช่ป่ะแล้วเราหยิบปากกาเขามาไว้ที่โต๊ะเราสัก3เดือน
0: อะแล้วเจ้าของเดินมาเจอจะเป็นของเธอไง
1: ถูกเจ้าของเดินมาเจอเขามีสิทธิ์เอาไปคืนแล้วจะมาบอกว่าอะไรก็ตั้งไว้ไม่ใช้ไม่ได้ค่ะของไม่ใช่ของเราก็คือไม่ใช่ของเรา
0: ผมแค่คิดว่าถ้าอย่างนั้นก็จะมีโฉนดทำไมอะอยู่ตรงไหนก็ครอบครองไปเลยดิฉันยืนอยู่ตรงนี้คือที่ของฉันเลยหรอ
1: เออถ้าเป็นอย่างนั้นเธอจะไปยืนที่ไหนตอนเนี้ย
0: โอ้ย
1: สมมติให้เลือกคนที่ไปถึงก้าวที่1.5 ล้านของแผ่นดินนี้มีตัวตื้อบอกอยู่เธอจะไปยืนตรงไหนในประเทศนี้ตอนนี
0: ้โอ้มันก็
1: เธอจะเอาจุด
0: หมายว่าสมมติไปยืนกันแล้ว
1: ได้เธอได้เป็นเจ้าของเลย
0: แล้วก็ได้ที่แบบว่าไซส์เดียวกันน่ะหรอ
1: เธอได้เลยเธอยืนตรงไหน
0: ฉันว่าฉันจะคงยืนตรงแถวชิดลมลาดประสงค์อะไรเงี้ย
1: เธอกะเอาตารางวาละเท่าไหร่อ่ะ
0: ฉันไม่รู้อ่ะฉันไม่ได้คิดเลยอ่ะเพราะว่ารู้ไปก็คงซื้อตารางวาแถวนั้นไม่ได้อ่ะคงได้ประมาณห้องน้ำนึงอ่ะ
1: ฉันว่าเธอยังได้ห้องน้ำฉันน่าจะได้แค่สันประภูมิคือตารางเมตรหนึ่งไม่ถึงตารางวาด้วยเอาตารางเมตรเดียวก่อนเนื้อออกไปแล้วก็ตั้งสารภูมิแล้วก็โดขึ้นไปเลยมันลิฟต์ขึ้นไปเลยเว้ยเนาะ
0: ฉันว่าฉันคงถ้าแบบนึกออกเนี่ยถ้าให้เลือกเหรออันว่าผมอาจจะแบบไปเอาเซ็นทรัลชิดลมอ่ะ
1: เที่ยวชิดลมไหม
0: เออหรือไม่ก็ตรงคาเฟ่ดีออก็ได้อะ
1: โลเคชั่นนั้นเนาะแต่นี้อาจจะเอาแถว
0: รู้ไหมว่าที่ของใครรู้ไห
1: มเป็นนี่ไม่กล้าเยอะเอาแถวเน้นพอแถวหลังสวนตรงแถวเคมเพนสกี้
0: ก็โอเคนะ
1: มองไปทางสวน
0: แต่ว่ามันเป็นไม่มันไม่ได้ไปที่ถนนไง
1: ใช่ก็ไม่อีก30ปีฉันก็ตายแล้วฉันน่าจะอยู่ตายก่อนจะสัญญาหมดแล้วก็ตื่นมาแล้วก็เห็นสวนลุม
0: แต่ก็เข้าใจเนาะเข้าใจ สำหรับบางคนก็เข้าใจลอจิกว่าแบบไม่ต้องที่ฉนดก็ได้จริง
1: มันไม่ต้องแล้วแต่คือทั้งหมดมันไม่มีสูตรตายตัวไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะถูกไหมคุณผู้ฟังส่งมาว่าวันนี้เป็นพี่อ้อมเหรอคะวันนี้เป็นพี่อ้อมค่ะแล้วพี่หนิงจะเป็นวันศุกร์ถ้าพี่หนิงหายดีเป็นปกติเน
0: า
1: ะ
0: หายยังไม่รู้เนาะ
1: เขาบอกว่าอาการมันมีทรงๆนิดนึงทรงๆยังเวียงๆอยู่กับอาการไม่ใช่อารมณ์นะคะอาการ
0: อารมณ์ก็อาจจะด้วยนะ
1: ไม่น่าไม่น่าน่าจะเป็นทรงของอาการเอาคุณผู้ฟังบางทีคนเราใช้เสียงมากๆเราจะไม่นึกเลยนะว่ามันก่อผลนะพี่อั๋นเนาะ
0: ครับ
1: เวลาเราใช้เสียงพูดเราต้องใช้เสียงจากตรงไหนเนี่ย ช่องท้อง
0: แต่เวลาพูดยากอยู่ฮะ
1: เวลาพูดยากกว่าร้อง
0: อ
1: ีกครอบครองปรปักษ์สมัยโบราณไม่สามารถระบุได้ว่าใครครอบครองพื้นที่ไหนก็เลยมีการลุกล้ำพื้นที่กันกฎหมายก็เลยเขียนว่าหากครอบครองโดยสงบและเปิดเผย10ปีก็ได้กรรมสิทธิ์ไปเพราะผู้ครอบครองได้สร้างประโยชน์แล้วคนที่ถูกครอบครองไปเสียโทษมหันต์
0: พี่ไม่ต้องกลัวค่ะเราเก็บใบเสร็จเสียภาษีเป็นชื่อของเราในที่ดินของเราถ้าเป็นของเราการนั้นเองเพราะน้องเคยขึ้นศาลมาแล้ว
1: คุณฟังสู้มาแล้ว
0: ครอบครัวพี่เนี่ยขึ้นศาลทั้งชีวิตเลย
1: แล้วเจอศาลเรื่องนี้ไปด้วยเหรอ
0: เรื่องนี้มันคอมพลีเคทกว่านี้มันไม่ง่ายเท่านี้เลย
1: มันแล้วแต่ว่าเจอกับคู่กรณีเป็นใครป่ะ
0: โอ้แล้วยิ่งถ้าอยู่ต่างจังหวัดอ่ะเธอลองไปสู
1: ้รู้ฉันบอกแม่ขายไปเลย
0: ลองไปสู้สิจ
1: ๊ะไม่จ้ะฉันบอกแม่ขายป่ะเพราะว่าอันนี้ก็กลัวไงบอกแม่ขายเลย
0: ในกรุงเทพง่ายกว่านะผมพูดจริง
1: แล้วเราไปมหาสูงง่ายไงต่างจังหวัดบางทีทิ้งไว้ไม่ได้ดูเนื้อออกป่ะทิ้งไว้ไม่ได้ดูหรือบางทีฝากเขาดูด้วยนะแต่เราไม่ได้ไปแล้วมีทรงที่ไว้ใจไปเลยจะไห
0: ม
1: อย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังก็บางทีก็แล้วแต่ค่ะว่าเราเจอคู่กรณีเป็นใครด้วย บุญกรรมทำกันมาบางทีเราก็กลับไปพูดเรื่องนี้ทำไม
0: อ่ะมา เรือสำราญที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสซันตาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: ตอนนี้เดินทางไปถึงเกาะที่ชื่อว่า
1: ที่สเปนเนี่ย
0: ใครจะอ่านออกอ่ะเนี่ย
1: ครับแอนอะไรปะ
0: เนี่ยเกาะอะไรใครอ่านได
1: ้เตนเนลิฟ
0: อันจะสะกดนะฮะ
1: เตนเนลิฟอ่ะ
0: พวกเราสะกดนะฮะสระเอตอเต่าสระเอนอหนูรอเรือสระอิแล้วก็สระเอฟอร์ฟัน
1: เตนเนลิฟ
0: เตนเนริเฟเหรอเฮ้ยชื่อ
1: ฟอร์ฟันเฉย
0: ๆไม่
1: เฟมีสระเอด้วยเหรอ
0: มีสระเอเตเนริเฟ
1: อันนี้ปัญหาสายตาละเตเนริเฟ
0: ใช่ไหมมีชื่อนี้ด้วยเหรอ
1: เธออ่านเหมือนเพลงของไอ้นั่นสิ
0: เตเนริเฟ
1: บาลากูดัส
0: อะไร
1: เฟลฟิลฟิลฟิล
0: โอ้โหเก่ามากเลยเฟรนเตอร์
1: เอาเหรอ
0: แต่เคยฟังนะเตเนริเฟนะฮะแล้วก็เตรียมที่จะอพยพผู้โดยสารออกจากเรือ140คนแล้วนะครับล่าสุดของล่าสุดก็คือมีหนึ่งในผู้โดยสารแสดงอาการอีกแล้วตอนนี้แสดงอาการตอนอยู่บนเครื่องบินส่วนตัวที่เขาใช้ในการขนย้ายรู้สึกว่าจะเป็นชาวฝรั่งเศสนะฮ
1: ะ
0: หนึ่งคนตอนนี้มีอาการแล้วนะฮะก็ในทั้งหมดทุกคนตอนนี้นะครับหลังจากขึ้นไปก็จะต้องถูกกักตัวไม่มีการสัมผัสกับประชาชนในพื้นที่ใดทั้งสิ้นเลยเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือทั้งหมดด้วยเช่นกันนะครับก็WHO ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินระดับ3
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นต่ำนะ
0: ใช่ระ
1: ดับ3ยังไงก็ยังต่ำ
0: ซึ่งเราบอกว่าแต่สำหรับเรารู้สึกระดับ3ฟังดูไม่น้อยไง
1: ตัวเลขดูไม่น้อย
0: ใช่แต่ปรากฏว่าเขาบอกว่านี่คือการประกาศภาวะฉุกเฉินทางโรคติดต่อ ที่เป็นขั้นต่ำที่สุด
1: คือมันไม่ใช่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้น ไม่ใช่ว่าโรคนี้เพิ่งอุบัติถูกไหมฮะ
0: ใช่เขาบอกมันเคยมีมานานแล้วเรารู้จักมันเราเคยรับมือกับมันอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่30-40% ก็ไม่น้อยนะ
1: ค่ะเพราะว่าคือเรารู้จักแต่ไม่ได้แปลว่าเราดิวได้แต่ไม่ได้แปลว่าปริมาณที่มันจะเกิดขึ้นสัดส่วนมันอาจจะไม่ได้น้อยขนาดนั้นซึ่งอันนี้ถ้าเอาจากคุณหมอยงอ่ะนะคะเขาอธิบายคำว่าไวรัสซันตาเอาไว้นิดนึงเอาซะหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: เอาเลย
1: มันคือเชื้อโรคจากหนูและสัตว์ฟันแทะค่ะคือมันมีการระบุสายพันธุ์ที่ระบาดในอเมริกาใต้ที่คุณอันบอกก็คือมีอัตราเสียชีวิตสูงถึง 30-40% แต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงต่ำและพบผู้ป่วยน้อยมากสายพันธุ์ที่พบก็เป็นคนละสายพันธุ์กันนะคะซึ่งคุณหมอยงบอกว่าคนมักจะติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นหรือสิ่งคัดหลั่งของหนูเช่นปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเขาจึงบอกว่ามันเป็นโรคที่มาจากพวกสัตว์ฟันแทะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะถามว่าชื่อฮันตาอันนี้ตามคุณหมอยงนะจากไทย PBS ปรากฏว่าชื่อฮันตามาจากที่ไหนให้ไทย
0: มาจากแม่น้ำอะไรสักอย่าง
1: ฮันตัน
0: ใช่ไหม
1: ฮันตันถามว่าประเทศอะไร
0: อะไร
1: เกาหลีใต
0: ้โอ้เกาหลี
1: อย่า
0: โอเคเหรอแปลว่ามันเจอครั้งแรกที่เกาหลีใต้เหรอ
1: เขาบอกอย่างนั้นไงชื่อฮันตามาจากแม่น้ำฮันตันใช่แม่น้ำฮันที่เขาไปกิน
0: เส้นอะไรบ้างอ๋อเหรออ๋อแม่น้ำฮันน่ะเหรอ
1: ไม่รู้อันนี้ฮันตันไม่รู้ฮันเดียวกันหรือเปล่าเนื้อปะเพราะว่าอันนั้นเขาก็มีฮันบกเขาก็มีหลายฮันอยู่เนื้อไหม
0: ฮันนี
1: ้นะอันนี้ที่รักในประเทศเกาหลีใต้เนื่องจากมีการค้นพบไวรัสนี้ตั้งแต่หลังสงครามเกาหลีนะคะซึ่งคุณหมอยงบอกว่าสมัยผมเป็นนักเรียนผมก็รู้จักแล้วเมื่อมีไข้เลือดออกเราต้องแยกจากไวรัสตัวนี้ในกรณีที่มีไตวายร่วมด้วยและต่อมาเมื่อมีโรคฉี่หนูเราก็ยังต้อง คำนึงถึงโรคนี้ เพราะมีลักษณะอาการคล้ายกันอยู่หลายอย่าง
0: ครับนั่นแปลว่ามันโดยหลายๆเรื่องเลยนะฮะมันจะมีอาการคล้ายโรคฉี่หนูกับโรคไข้เลือดออกแล้วก็ไข้หันตา3อันนะครับแต่มันก็จะมีอย่างเช่นแบบโอเคอาการคล้ายไข้เลือดออกแล้วมีปัญหาทางไตตามมาด้วยจะเป็นสายพันธุ์นึงพบมากในเอเชียและยุโรป
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าหากว่ามีอาการมากในเรื่องของทางเดินหายใจและปอดอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่พบทางอเมริกาโดยเฉพาะทางอเมริกาใต
1: ้ซึ่งนะคะโรคติดต่อเนี้ยจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนจากหนูจากสิ่งที่ของขับถ่ายของหนูหรือถูกหนูกัดซึ่งพบได้น้อยโดยทั่วไปไม่ค่อยติดต่อจากคนสู่คนยกเว้นสายพันธุ์ในอเมริกาใต้ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้
0: อาการทั่วไปไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอันนี้คือเบสิกมากเลยนะ
1: เป็น
0: อันนี้คือเบสิกสารพัดโรคเลย
1: ใช่
0: สิก็เป็นแบบนี้หมดนะฮะถ้ารุนแรงจะมีไตวายเก
1: ิ
0: ดขึ้นนะครับเลือดออกคล้ายกับไข้เลือดออกน้ำท่วมปอดหัวใจล้มเหลว
1: มันมี
0: ไม่ใช่ไม่ใช่หัวใจล้มเหลวขออภัย
1: หาย
0: ใจล้มเหลว
1: ซึ่งสายพันธุ์นี้นะคะที่ระบาดเป็นข่าวอยู่เนี้ยคุณหมอก็ย้ำว่าอัตราเสียชีวิตมัน 30-40 นะพบในประเทศไทยหรือไม่คุณหมอยงบอกว่าเคยพบหลักฐานของไวรัสฮันตาและแอนติบอดีต่อเชื้อในทั้งหนูและมนุษย์มีการตรวจพบเชื้อหรือสายพันธุ์เนี่ยในสัตว์ฟันแท้หลายชนิดเพราะฉะนั้นถามว่าในประเทศไทยถือว่าพบน้อยมากและสายพันธุ์ที่พบก็เป็นคนละสายพันธุ์กันนะคะถือว่าเขายังยืนยันว่าต่ำอยู่นะคะ
0: ครับณตอนนี้ก็คือเจอทั้งหมด8คนนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าเช้าวันนี้แหละผมเพิ่งเห็นข่าวเองน่าจะเพิ่มอีกคนนึงน่าจะเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็ตอนนี้เขามีอ้อมเห็นข่าวในตุรกีเขาบอกว่าตุรกีเนี่ยมันมีคนที่ลงเรือไปอยู่ในเรือแล้วปรากฏพอเขาลงไปที่ท่าของเขากลับบ้านเขาก็ไปไหนตอนไหนเพราะเขาเป็นคนดังปรากฏพอเขาไป
0: เพราะว่าเขาลงจากเรือลำนี้ก็เลยเป็นคนดัง
1: ไม่เขาดังมาก่อนอยู่แล้ว
0: เขามีฟอลโลเวอร์ชื่อเสียงจริงเหรอ
1: แต่ตอนนั้นอ่ะคนก็เลยไปหาว่าเขาอ่ะทำไมไม่กักตัวไม่นู่นไม่นี่เขาก็เลยบอกว่าณวันที่เขาลงเนี่ยมันยังไม่มีเหตุและยังไม่มีโปรโตคอลว่าเขาจะต้องทำตัวยังไงแต่มันก็เลยทำให้คนอาจจะกังวลแล้วเขาบอกว่าเขาตรวจแล้วเขาเป็นปกติ
0: เดี๋ยวต้องเขียนเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อก่อนนะจำตอนโควิดที่เราต้องเปิดเผยอะไร
1: ทำลาย
0: ที่ต้องนั่งเขียนว่าไปไหนมาบ้างเจอใครบ้างอ่ะ
1: เราต้องนั่งไล่หา
0: การครั้งหนึ่งไม่อยากจะเชื่อเลยเน
1: า
0: ะแล้วพอเขียนเรียงกันปุ๊บใครที่อยู่ในไทม์ไลน์ต้องกักตัวหมดจำได้ป่ะ
1: จำได้ดิ
0: โอ้ my god
1: อยู่บ้านดีกว่า
0: ตอนนั้นคือสุดมากเลยชีวิต
1: อยู่บ้าน
0: เลย
1: กว่า
0: ไม่เคยคิดเลยเนาะว่าแบบโลกจะไปถึงจุดนั้นได้ตอนนู้น
1: ณวันนั้นนะ
0: เรือจอดทุกลำเครื่องบินจอดทุกลำทั่วโลกอ่ะเธอ
1: ครับมันก็เป็นสภาวะหนึ่งแต่อันนี้ก็น่าจะมีการจัดการได้แหละแต่ก็ต้องรอดูเพราะว่าพอมันมีการประกาศที่ช้าคนที่ลงแต่ละท่ากระจายตัวไปเขาก็ต้องตอนนี้ทยอยกักกันนะต้องทยอยกักซึ่งจุดเริ่มต้นที่เมื่อกี้เราบอกมาจากฮันตันและพี่อันบอกฮันนีคุณผู้ฟังเลยบอกฮันแน่ อีกนิดเดียวสินเสมอกันหลังจริงนะอีกคนหนึ่งหันนี้อีกคนหนึ่งหันแน่นะ
0: คุณผู้ฟังของเราใช
1: ่อารมณ์ขันซึ่งเป็นคนตลกนะเราอ่ะคือคนเราต้องมีอารมณ์ขันในตัวปะ
0: อ๋อเขาบอกว่าเดเนริเฟเป็นชื่อทีมฟุตบอลในสเปนด้วย
1: โอ
0: ้โหเห็นไหม
1: หันแน่อันนี้ความรู้กว้างอีกแล้ว
0: มีประโยชน์จากการดูนู่นนู่นนี
1: ่ทุกอย่างมีประโยชน์หมดเลย
0: ครับผมอ่ะอีกเรื่องนึงเนาะข้ามแล้วนะ
1: ข้ามไปไหนอ่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้
1: ไปไหนไปเลยไปไหนไปเลย
0: คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า
1: ว่า
0: เตรียมปิดตำนานพระราม2จะเสร็จสิ้นในสิ้นปีนี
1: ้ฮะ
0: 2019จะได้วิ่งใช
1: ้ฮะถ้าได้ก็เลิศนะ
0: เขาใช้คำนี้ครับประชาชนสามารถเดินทางลงใต้ได้สะดวกมากขึ้นภายในสิ้นปี2019อย่างแน่นอน
1: ว้าว
0: ว้าวและมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินนครราชสีมาจะเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีเป็นของขวัญปีใหม่ในปี2170ด้วย
1: เดี๋ยวทำไมเราชอบเมนเขาว่าเป็นของขวัญนะ
0: ก็
1: จริงๆมันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องเปิดป่ะ ถ้าคิดจะสร้างไม่ต้องมอบของขวัญไหม
0: มันเป็นวิธีการพูดแหละ
1: แต่ในความเป็นจริงก็คือแล้วเสร็จให้ประชาชนใช้ได้ถูกไห
0: ม
1: ถูกปะ
0: แล้วเสร็จแล้วเงี้ยเพราะที่ผ่านมามันไม่แล้วเสร็จไง
1: ไม่ว่าของขวัญมันดูเป็นความพิเศษเหมือนทำให้โดยที่แบบไม่ใช้เงินประเทศ
0: เลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: มันเหมือนแบบทำให้โดยใครสักคน
0: มันก็คงแบบบังเอิญมันมาช่วงปีใหม่ก็เลยเหมือนได้ของขวัญไงแฮปปี้ไงแต่เข้าใจว่าอ้อมกำลังพูดอะไรว่าของจริงๆมันไม่ควรใช้คำว่าของขวัญ
1: ก็เรารอมาตั้งหลายปีจริงๆเหมือนจ่ายหนี้แล้วป่ะ
0: มันไม่ได้ให้เปล่าของขวัญมันต้องให้เปล่าเน
1: า
0: ะ
1: ถูกแล้วนี่รอมาตั้ง30ปีแล้วนะ
0: แต่อย่างน้อย
1: แต่เสร็จแล้วดีใจ
0: สิ้นปีนี้จ้า
1: คือเสร็จแล้วไม่ใช่ไม่ดีใจนะคะแต่แค่งงว่าทำไมเราต้องเรียกแบบนี้แต่ทั้งหมดมันอาจจะทำให้การท่องเที่ยวของเราขับเคลื่อนได้ดีขึ้นถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: เพราะเมื่อพระราม2ดีปลอดภัยใช้ได้ถามว่าคนจะอยากกลับไปเที่ยวฝั่งหัวหินเพชรบุรีอะไรอย่างนี้มากขึ้นไหมคุณว่า
0: ก็ผมว่ามันมีผลนะ
1: มีสิ

0: 7ชั่วโคตรฮะ
1: ทำไมเน้นคำว่าชั่วหรอ
0: ผมเป็นวรรคไม่ดี
1: เอาเอาใหม่สิฮะเทค2
0: 7ชั่วโคตร
1: เว้นวรรคห่างขึ้น
0: นี่เขาเขียนนะเขาเขียนจริงๆ ก็ปิดตำนานทั้ง7ชั่วโคตร
1: นะแต่มันหลายจริงๆนะตั้งแต่เราเด็กอะนี่เห็นมาตั้งแต่มีต้นไม้ในร่องมีร่องตรงกลางแล้วมีไซส์มีขวามีดอกเหลืองๆอยู่ตรงกลางคุณจำได้ไห
0: ม
1: แล้วข้างทางเมื่อก่อนทางไปสักพักนึงจะขายเป็ดพะโล
0: ้
1: ก่อนถึงนาเกลือคุณจำได้
0: ไ
1: หม
0: อันจำไม่ได้ขนาดนั้นแต่จำได้ว่าเมื่อก่อนแถวนั้นมันมีแบบก็มันมีขับไปแล้วมันจะมีอาหารทะเลอยู่ทางซ้ายอ่ะเยอะๆอ่ะ
1: มันนี
0: ้ผมนี่ผมจำชื่อไม่ได้เลยเมื่อก่อนแบบเขาจะไปกินอาหารทะเลกันแถวนั้นน่ะ
1: บางขุนเทียนเหรอไม่ใช่
0: ใช่ไหมใช่ป่ะ
1: ใช่ป่ะ
0: เออคุณนะ
1: แต่จำได้ว่ามีเป็ดพะโล้แน่ๆพี่หันมีแน่ๆมีแน่ๆเพราะนี่เป็น
0: แล้วเมื่อก่อนคึกคักมากเลยนะอ้อม
1: ของริมถนน
0: อาหารทะเลเนี่ยอ
1: ะไรแบบเนี้ย
0: เออแล้วเข้าไปในซอยแล้วก็จะเจอทุ่งนาแล้วก็จะแบบริมชายเลนแล้วก็จะเริ่มเป็นนั่งกินแล้วเป็นเหมือนเป็น
1: เพิงเหรอ
0: ไม่เชิงเพิงเป็นไม้ๆลอยอยู่บนน้ำอ่ะ
1: เหมือนแพ
0: เออแต่ใหญ่มากแล้วมีเยอะมากเลยเงี้ยอุ้ยคึกคักเมื่อก่อนไปที่เหมือนไปตลาดเลย
1: นะคะ
0: เหมือนไปตลาดนัดแล้วมันก็หายไปเลยอ่ะ
1: เพราะว่ามันคือการเพราะมันปรับเปลี่ยนแหละ
0: ตั้งแต่ซ่อมถนนนะจ๊ะ
1: มันเป็นการปรับเปลี่ยนนะคะก็ส่วนหนึ่งก็ดีใจกับคนที่อยู่บ้านตรงนั้นจะทำให้เขาได้พบกับเขาเรียกว่าการเดินทางที่สบายกลับบ้านสบายไม่ต้องกังวลและดีใจด้วยนะคะ
0: ครับ
1: นะคะเป็นสิ่งดีๆอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะถือว่าเป็นข่าวดีค่ะ
0: ครับผมอ่ะมาเรื่องนี้นะครับอ่านมานี่นะ
1: อ
0: ่
1: านไปเลย
0: ครับผมก็เขาบอกว่าเหตุเกิดมาจากบัลกเรียที่มีการขอให้ศาลของ EU นะครับช่วยตีความเพิ่มเติมหลังจากที่ศาลภายในประเทศของบัลกเรียไม่สามารถยืนยันว่าจะแก้ข้อมูลเพศสภาพในเอกสารให้กับบุคคลที่เปลี่ยนผ่านเพศแล้วได้หรือไม
1: ่
0: จริงๆนี่กำลังพูดเรื่องคำนำหน้านะฮะแค่อัปเดตคนก็วัดวิถีเขาเป็นยังไงกันนะฮ
1: ะ
0: ล่าสุดอ่านพาดหัวคือศาลสหภาพยุโรปของ EU มีคำตัดสินว่าประเทศที่เป็นประเทศสมาชิกใน EU ต้องออกเอกสารระบุตัวตนให้สอดคล้องกับเพศตามชีวิตจริงหรือเพศตามวิถีชีวิตที่เรียกว่า life gender
1: ซึ่งก็คงต้องดูอะ
0: นั่นแปลว่าณปัจจุบันเขาเป็นเพศสภาพใดต้องออกเอกสารราชการให้ตรงกับสภาพปัจจุบันไม
1: ่
0: ใช่ตามเพศกำเนิด
1: แต่เราไม่รู้นะว่าเขาจะมีคำว่าเนื้อป่ะ male female แต่ว่า gender จะไว้ห้อยไว้ตรงไหนหรือเปล่าถูกไหม
0: แต่ว่าคือมันอาจจะมีวงเล็บหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เลย
1: คือมันต้องมีวิธีแสดงออกให้เห็นว่าณปัจจุบันเขาเป็นอย่างไร
0: ครับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในสิทธิ์ของคนข้ามเพศในกลุ่มสมาชิกประเทศ EU ทั้งหมด27ประเทศ
1: ค่ะ
0: นะครับเอกสารของคนข้ามเพศของเอกสารราชการใช้ตามเพศปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: เพศสภาพ
1: ค่ะคุณผู้ฟังกำลังส่งข้อความมาหาเรามี2เรื่อง นะคะเรื่องหนึ่งก็คือแวะมาแจ้งข่าวหน้ากรมราชทัณฑ์ถนนงามวงศ์วานเลี่ยงได้เลี่ยงนะจ๊ะเพราะว่ามีคนมารอรับคุณทักษิณ
0: ใช่เมื่อคืนเป็นคืนสุดท้าย
1: วันนี้วันที่11มีการปล่อยนะคะคุณปล่อยตัวคุณทักษิณเป็นการพักโทษค่ะ
0: ใช่ครับก็เหมือนว่ามีคนไปรวมรอรับ
1: ก็มีคนรอรับ
0: ไม่ได้ไปประท้วงเลยนะ
1: ไม่ไปรอรับนะคะ
0: เขาบอกว่าคนเยอะ
1: มันก็เป็นด้วยความคิดถึงอะเนาะส่วนคุณผู้ฟังอีกจำนวนไม่น้อยพยายามบอกแล้วว่าที่พี่อ่านพูดน่าจะใช่ดอนหอยหลอดไหมคะ
0: ไม่ใช่นะพี่อ่านว่าพี่อ่านว่า
1: จอมเทียน
0: ไม่ใช่นะจอมเทียน
1: มีคุณผู้ฟังบอกนะ
0: พ
1: องโครน
0: พี่อ่านคิดว่าบางขุนเทียนแหละทะเลบางขุนเทียน
1: ทะเลใหญ่ไง
0: เออ
1: ทะเลเทียมเงี้ยหรอ
0: ไม่เทียมไม่เทียม
1: มันเป็นน้ำกร่อยตรงนั้น
0: จริงเลยอ่ะเออนั่นแหละ
1: นะก็อ่ะมีความหลากหลาย
0: โดนรู้จักไหมทะเลบางขุนเทียนรู้จักปะเคยไปกินอะไรปะเออนี่แหละตอนนี้แหละอ้อมประมาณเนี้ย
1: ปรากฏสิ่งที
0: ่แต่เมื่อก่อนมันจะคึกคักไง
1: มัน
0: แต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะคึกคักนะ
1: เคยไปจับหอยหลอดปะ
0: ไม่เคยแต่เคยดูสารคดี
1: ที่ไปจุ๊บอ่ะ
0: เขาโรยปูนขาวไม่ใช
1: ่หรอใช่ไง
0: เขาจะลอยขาว
1: ได้ปูนขาว
0: แล้วแบบ
1: นางก็จะ
0: ลอยขึ้นมาน
1: างก็จะขึ้นมาไง
0: แต่เคยไปปลูกป่าเชเลนนะ
1: ทำไมมันเหมือนหอมอาหารนะ
0: เออจริงด้วยได้กิน
1: เหมือนกันเลยหอมอาหารนะ
0: ทำไมวันนี้พี่ต้องกินอะไรหรอพี่อ่ะต้องกินอะไรบ้าง
1: ไม่อันนั้นมันไม่ได้หอมทะลุออกมามันเหม็นคล้ายทำอาหารนะ
0: นัวพี่ว่าหอมกาแฟนะอ้อม
1: เออใช่ไงใครทำอ่ะ
0: กาแฟป่ะอ่านว่ากาแฟ
1: ฉันว่ากาแฟเธอแต่แล้วมันหอมทะลุได้ไงอ่ะมันไม่ควรอ่ะ
0: ฉันก็งงตอนแรกฉันเห็นเธอขนาดเขาใส่หน้ากากฉันเห็นจมูก

0: ทะย่นเลยฉันก็นึกว่าเฮ้ยอะไรเหม็นวะอ๋อไม่ว่ะหอม
1: หอมสิเนี่ยงงกันใหญ่เลยพอเป็นเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยปุ๊บดูทำงานแบบดูอเลิร์ตอ่ะหูตาตอบบคอตึงไปหมดเลย
0: คือถ้ามันมีสักแก้วตอนนี้มันก็จะดีมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่ทันค่ะ
0: ไม่ใช่หอยหลอดจริงๆฮะไม่ใช่
1: คุณพี่อ่าน
0: ก่อนเริ่มส่งมาเยอะจนเริ่มสงสัยว่าตกลงนี้กำลังบอกผมหรือด่ากันพี่อ่านค้าหอยหลอดยังไงเอ๊ะ
1: เดี๋ยวเด็กๆดูไม่เข้าใจมันเป็นคำด่ายังไงคะพี่อั๋น
0: ผมว่ามันมีหลายๆคำที่ผมไม่เข้าใจนะว่าแบบ
1: เช่น
0: โอ้ยลำไยอย่างเงี้ยเข้าใจว่า
1: ลำคาญ
0: มันอ๋อเหรอมันมาจากลำคาญเหรอ
1: ลำไยคือลำคาญไม่ใช่เหรออ
0: ๋อเหรอ
1: คนนี้นะ
0: ผมไม่รู้
1: โคตรลำไยเลยอะลำคาญมากอะ
0: ผมก็นึกว่ามันเป็
1: นลำคาญเอ็กเซนอย่างนี้โอเคปะ
0: จะร้องไห้ทีนี้ก็โดนด่าหอยหลอดแล้วโดนด่าว่าน่ารำคาญด้วย
1: บอกว่าลำไยอะไรเงี้ยลำไยจี้จี้อะไรเงี้ยมีอะไรอีกคะเราอ่ะทำอะไรอีก
0: ไม
1: ่คุณผู้ฟังอธิบายได้หมดเชิญดิ
0: เห็ดสดอ่ะ
1: อีเห็ดอ่ะมันอีเห็ดอ่ะ
0: เออเงี้ยพี่ไม่เข้าใจว่าคำด่าได้ไง
1: ม
0: ัน
1: เป็นคำด่าอีเห็ดเอ็ดสดอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เออแต่คือมันก็แบบค่อนเอ็นดูนะ
1: เอ็นดูเอ็ดอะไร
0: บางอันมันก็ตลกดีแต่ผมว่าเฮ้ยมันทำไมมันถึงเป็นคำด่าวะ
1: แต่ตอนนี้คุณฟ้าบอกพี่ครับขอข่าวถนนยุบด้วยครับ
0: ถนน
1: ที่จรัญสนิทวงค่ะ
0: เห็นข่าวอยู่ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่แยกไฟฉาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเดี๋ยวแป๊บหยิบให้เลย
1: นะคะก็มีข่าวตอนนั้นก็เห็นก็ยังไม่เห็นภาพที่มันเยอะมากแต่พอเมื่อวานเห็นอีกทีมันดูร่วง
0: แรงอยู่นะฮะก็เป็นถนนสุดบริเวณปากซอยจรัญสนิทวง28/6ใกล้อุโมงค์แยกไฟฉายนะครับมีดินรั่วไหลเข้าท่อระบายน้ำลอดใต้อุโมงค
1: ์
0: ก็ในเบื้องต้นก็บอกว่าเร่งแก้ไขเสร็จไปในคืนนี้นะครับแต่ว่าไอตัวถนนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าเนี่ยผมว่าคืนเดียวไม่น่าได้นะ
1: ก็เขาบอกว่า
0: จุดเกิดเหตุเป็นจุดที่มีการก่อสร้างท่อไซฟอนคืออะไรท่อไซฟอนไม่รู้จักซึ่งเป็นท่ออ่อนี่ไงค่ะอธิบายซึ่งเป็นท่อระบายน้ำที่ต้องลอดใต้อุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉายลงไปลึกถึง12เมตรนะครับเพื่อจะเชื่อมต่อการระบายน้ำของคลองวัดทองนะฮะปรากฏว่าสันนิษฐานนะครับว่ามีดินรั่วไหลเข้าไปในตัวท่ออีกทีหนึ่งทำให้เกิดโพรงใต้ถนนเมื่อรถบรรทุกขับผ่านผิวถนนก็เลยทรุดตัวลงนะครับเขาบอกว่าโดยการสำรวจโพรงไม่ได้ใหญ่มากและจนตอนนี้ยังไม่มีการชุดตัวเพิ่มเติมนะครับยังไม่มีความเสียหายเพิ่มเติม
1: แต่ใครจะกล้าผ่านอ่ะ
0: เ
1: นี่ยบอกว่า มันชุดทรงเนี้ยแล้วข้างบนมันแบกน้ำหนักอะไรไว้อยู่
0: เป็นโครงการระบบบำบัดน้ำเสียสำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักการโยธาธิการซึ่งเป็นงานของกทมโดยตรง ซึ่งคุณชาชาติเนี่ยทั้งหมดที่แถลงเมื่อสักครู่คือคุณชาชาติเป็นคนแถลงนะครับ ซึ่งเป็นงานของกทมโดยตรงและได้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว4ปีอ๋อต้องนานแล้วนี่แล้วก็จะแล้วเสร็จตามสัญญาสิ้นมิถุนายนนี้อุ๊ยกำลังจะเสร็จมิถุนายนนี้นะ อีกเดือนเดียวแล้วเสร็จ
1: ตอนนั้นจะต้องยืดแล้วล่ะ
0: ครับผมเมื่อวานตอนผมเห็นข่าวนี้ผมก็ตามไปดูว่าเออแล้วไอ้ถนนที่จำได้ไหมที่มันลงไปบนวูบนเบียใหญ่ๆเลยหน้าโรงพยาบาลวชิระเป็นยังไง
1: ก็ไม่รู้ยัง
0: วชิระก
1: ็วิชัยวชิระ
0: ไม่ใช่วิชัยยุทธไอ้ตรงวชิระเนี่ยผมไม่ได้ขับผ่านเลยนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้ตามที่อันเซิร์ชนะครับก็คือเขาบอกว่าน่าจะแล้วเสร็จคือ70
1: เป็นปีแต่ไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรเลยคืออันนั้นก็เรื่องหนึ่งการแล้วเสร็จเมื่อไหร่แต่ตกลงใครต้องรับผิดชอบอะ
0: ไม่รู้มันก็คงต้องหาสาเหตุที่ชัดเจนก่อนว่าตกลงแล้วมันถ้าสาเหตุเกิดจาก
1: รับผิดชอบคือใคร
0: เกิดจากท่อก็อาจจะต้องไปดูสำนักระบายน้ำโยธาร่วมกับแม่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
1: เนี่ยว่าถ้าเกิดจากการที่สร้างรถข้างใต
0: ้หรือเป็นความผิดพลาดของรับเหมาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างอาจจะต้อง
1: ส่วนไหน
0: ซึ่งรับเหมาก่อสร้างก็อาจจะมีประกันภัยก็ประกันภัยจ่าย
1: เพราะว่าไม่งั้นมันต้องใช้งบประเทศที่เยอะมากกลับไปกลับมาแล้วมันมีค่าเสียเวลาของคนอีกเยอะนะคะแล้วก็ทางใจอีกอ่ะ
0: ครับผม
1: นะคะก็คร่าวๆก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังก็รอติดตามความคืบหน้าอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับแล้วก็สำหรับใครที่เรื่องฟุตบอลโลกผมเดานะผมว่าเราไม่น่าได้ดูในทีวีเสรีอ่ะเพราะมันเงียบมากอ่ะแล้วมันก็ใกล้มาแล้วท่านนายกก็เงียบไปแล้วเรื่องเนี้ย
1: มีหลายเรื่องไงมันมีหลายเรื่อง
0: ก็บอกว่าก็จะให้เป็นอะไรนะก็จะอำนวยความสะดวกเต็มที่ถ้ามีก็อาจจะพยายามประสานน่ะแต่ว่า มันแพงเหลือเกินนะครับนะฮะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับพิธีเปิดฟุตบอลโลกเขาบอกปีนี้จะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ถึง3รอบนะอ้อมเพราะว่ามันเป็นการจัดร่วมกันของ3เจ้าภาพ
1: มีเม็กซิโกป่ะ
0: มีเม็กซิโกมีแคนาดามีอเมริกาเขาบอกว่าจะมีพิธีเปิด3ประเทศเลย
1: อ่าฮะ
0: แต่ว่าถ้าเป็นพิธีเปิดก็แปลว่ามันต้องเปิดพร้อมกันสิใช่ไหม
1: เปิดเป็นระยะระยะไง
0: เหรอ
1: ไม่รู้ละ
0: อันไม่แน่อันไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมที่ผมอ่านมาคือได้ยินว่าจะมีพิธีเปิด3ครั้งแต่ไม่แน่3ครั้งอาจจะแบบก
1: ็ soft
0: เรียงกัน
1: soft หรือเปล่า grand แต่ทุกคนต้องใหญ่หมดอ่ะ
0: มันก็ถ้าเป็นร่วมก็ต้องไม่มีใครน้อยกว่าใครจริงนะ
1: ใช่ไหมแล้วคนที่ติดตามความสนใจนอกจากจะติดตามในเรื่องของผลการแข่งขันแต่ละประเทศหรือเราก็เชียร์ในแต่ละทีมที่เราอาจจะไม่ใช่บ้านเราคนที่สนใจจำนวนหนึ่งก็คือเรื่องของเพลงค่ะเรื่องของโชว์
0: เพลงประจำก็จะเป็นชากิล่าปล่อยออกมาแล้ว
1: ใช่สำหรับปีนี้นะคะก็เป็นสำหรับรอบปีนี้เป็นชากิล่าซึ่งถามว่าเป็นเพลงทำไมคุณฟังรู้สึกว่าทำไมคุ้นๆครั้งที่แล้วเราคุ้นกับคุณชากิล่ากับวากาวากาฮะ
0: วากาวากาเอ๊ะThis time for Africa
1: ดีดีอ่ะ
0: ต้องถอดรองเท้านะเต้น
1: แล้วก็แบบดีมากอ
0: ่
1: ะมันแบบแล้วตอนวิกกี้มาร์ตินโอ้โหอันนั้นก็ดี
0: ใช่แต่นี่อันใหม่อันนี้ไม่ได้ฟังเลยค่ะชากิล่า
1: อย่างนะคะก็รอติดตามนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นนะคะมีลิซ่าและลิซ่ามโนบาลของเรานะคะ
0: แต่ลิซ่าไม่น่าได้เป็นเพลงใหม่มั้งแต่เป็นศิลปิน
1: ไปโชว
0: ์ก็คือแบบ
1: ไปโชว์เลยจ้า
0: ชื่อขึ้นเป็
1: นในไลน์อัพอ่ะ
0: ตัวนำไลน์อัพเลยนะฮะก็จะมีซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเข้าพิธีเปิดนะครับที่จะแสดงอย่างเป็นทางการนะฮะเคทีเพอร์รี่ฟิวเจอร์แอนิต้าลิซ่าเรม่าไทลาสารภาพว่ารู้จักแค่ครึ่งเดียวก็จะเป็นศิลปินหลักนะครับจะจัดงานใหญ่ทั้งหมดตรงนี้นะฮะขึ้นเปิดที่ลอสแองเจลิสครับก็จะมีศิลปินระดับโลกเดี๋ยวจะมีประกาศเพิ่มเติมอีกนอกเหนือจากนี้
1: ค่ะนะคะรอติดตามแล้วก็รอฟังเพลงนะคะคุณผู้ฟังแนบข่าวมาให้นิดนึงอ่ะขอกลับไปที่ข่าวถนนสุดได้ไหมพี่อัน
0: ครับเอาเลย
1: อีกที่หนึ่งค่ะคุณอันคะคราวนี้ถึงคุณอันค่ะทางลงสะพานภูมิพลค่ะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามสามหัวมุมตรงตึก MS สยามมีน้ำขังมาเป็นปีแล้วค่ะ
0: น่ากลัวมากเลยค่ะเคยแจ้งสถานีจอสอร้อยด้วยเขาบอกว่าจะประสานงานให้แต่ทุกวันนี้ขับผ่านก็ยังมีน้ำขังค่ะ
1: เรียกว่าครึ่งฟุตบาทกันเลยทีเดียวกลัวว่าดินจะทำให้ถนนซุดซึ่งผมคิดว่าทางจอสอร้อยน่าจะแจ้งแล้วล่ะแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็นอกขอบเขตของจอสอร้อยเนาะ
0: ม
1: ันจะเป็นยังไง
0: ไม่รู้เดี๋ยวนะลงสะพานภูมิไม่รู้เขตอะไรเนาะจริงๆก็ อะไร อะไรนะอะไรทราฟฟี่ฟองดูวันกรุงเทพมหานครไหม
1: ใช่ไหม
0: ยัง
1: ใช่อยู่ดิ
0: ยังใช่มั้ย
1: ยังใช่อยู
0: ่
1: สัมพันธวงศ์ปะไม่ถึงไม่ใช่
0: ไม่รู้สารภาพไม่รู
1: ้ทวีวัฒนาปะ
0: ไม่รู้จริง
1: ๆ
0: ไม่รู้ตอบไม่รู้แล้วกันนะไม่อยากเราเลื่อย
1: ไม่รู้เราพูดได้ว่าเราไม่รู้คุณผู้ฟังเราก็ไม่รู้ทุกเรื่อง
0: ครับผม
1: คุณผู้ฟังถามว่าตกลงอิหร่านได้ไปแข่งไหม
0: ไปนะเขาบอกว่าเขาไป
1: นะคิดว่าเขาไปกับคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: คุณผู้ฟังบอกแยกจรันเสร็จแล้วไหนดูดิไหน
0: จริงเหรอ
1: เมื่อกี้ไม่ใช่อันเมื่อกี้อันเนี้ยไทยลงมาอีกนิดนึงเนี่ยเพิ่งเข้ามาวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมอะไรวะแยกจรันเสร็จแล้วค่ะสามารถสัญจรได้แล้วคุณผู้ฟังบอก
0: อ๋อเหรอโอ้เก่งมากนะถ้าดูจากสภาพที่พังเบอร์นั้น
1: อ
0: ่ะไม่น้อยนะที่เสียวันเดียวเสร็จก็เก่งอยู่นะ
1: ใช้ได้ฝนอย่าเพิ่งตกลงมานะ
0: โอ้โหตกทุกวันเลย
1: ขอให้เซ็ตตัวก่อน
0: แล้วตกตอนตกไม่มีปล่อยเลยนะตกโครมเลยนะเธอ
1: คืนวันเสาร์นี่โอ้โห
0: เมื่อคืนก็ตกหนักมาก
1: ฟ้าร้องแบบคืนวันเสาร์นี้ฟ้าร้องฟ้าถล่ม
0: เมื่อคืน1-2อยู่ดีลูกก็ลุกขึ้นมานั่งตึง
1: ทำไมก็เธอนึกถึงหนังเรื่องอะไรตอนลูกที่ลุกขึ้นมานั่ง
0: โพลทไกส์นึกออกตอนเด็กเรื่องเดียวกันวะ
1: แทนที่จะถามว่าเธอรู้สึกยังไงป่ะเธอนึกถึงหนังเรื่องอะไรตอนลูกเธอลุกขึ้นมานั่งตอนดึก
0: ๆหนังแบบว่าแก่มากหนังแก่มากอ่ะโพลทไกส
1: ์
0: พูดออกมาได้ไงก่อนฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันจำได้อ่ะเรื่องเนี้ย
1: คือแบบกระดึก
0: อ่ะนั่นแหละไม่ลุกขึ้นมาบอกว่าแล้วพอเขาลุกเขาก็ตื่นไงแต่ผมไม่ลุกนะผมก็หันไปบอกพ่อเป็นไรอ่ะลูกผมตอบว่าอะไรรู้ป่ะลุกขึ้นมาฟังเสียงฝน
1: ทำไมโรแมนติกล่ะลูก
0: เก๋ไหมผมก็นอนได้แล้วลูกแต่ก็นึกได้ใช่ว่า
1: ทำไมวะเสียงนี่
0: อย่างแรกทำไมวะแต่อย่างที่สองเขาบอกว่าก็เป็นลูกฉันนะใช่ไหมเพราะว่าฉันอาจจะไม่ได้พูดแต่บางครั้งฉันก็เป็นแบบนั้นอยู
1: ่
0: ผมนอนฟังเสียงฝนอยู
1: ่เสียงในหัวคืออะไรวะชัว
0: อะไรวะอ๋อไม่ผิดหรอกไม่ต้องตรวจดีเอ็นเอชัว
1: กลัวเลยอ่ะนะคะคุณอันคะได้เวลาคุณต้องจ
0: ั
1: ดการชีวิตค่ะ
0: อ่ะคุณผู้ฟังครับ โดยเฉพาะช่วงนี้แล้วจากนี้ไปเลยนะฮะแล้วก็ปีนี้ผมก็เห็นความแตกต่างกันมาเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกับเทรนด์ที่เราหันมาใส่ใจกับเรื่องของการดูแลตัวเราเองกันให้ดีมากขึ้นแล้วก็ดีกว่าเดิมนะครับตอนนี้เทรนด์สุขภาพมาแรงนะครับโดยเฉพาะกับเครื่องดื่ม plant based หรือว่า vegan ครับผลิตภัณฑ์จากพืชที่มีโปรตีนแล้วก็คุณค่าทางอาหารมากมายนะครับวันนี้ขอแนะนำแลคตาซอยงาดำปรับโฉมสูตรวีแกนแพลนเบสที่มีเซซามีนแคลเซียมสูงเพิ่มวิตามิน15ชนิดครับมีค่าการต้านอนุมูลอิสระและน้ำตาลก็น้อยลงด้วยเพื่อคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นพร้อมกับปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับเน้นการใช้โทนสีแบบที่ข้าพเจ้าถืออยู่ตาดาตาดาดาตาดาดาคือโทนสีเข้ม
1: ไม่ห้ามด้วย
0: คือโทนสีเข้มเทาดำเพื่อดึงดูดใจคนรุ่นใหม่นะครับและเน้นข้อมูลด้านคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเห็นไหมทุกอย่างเขียนใหญ่หมดคุณดูสิตัวใหญ่ใหญ
1: ่แต่ใหญ่มากอะ
0: ใหญ่มากชัดเจนชอบฉันชอบ
1: คือ
0: บางครั้งฉันมองน้ำตาฉันต้องไปทางดูเลยแต่
1: นี้ไม่ต้อง
0: อย่างใหญ่หมด
1: ไม่ต้องเลย
0: ชอบ
1: คืออยู่มุมห้องอยู่ตรงนี้ยังเห็นนะคุณ
0: นี่แคลเซียมสูงวิตามิน B6 สังกะสีภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระวิตามิน E แร่ธาตุ15ชนิดค่าอนุมูลอิสระ 6,570 อะไรคือโอ้เยอะมาก
1: ใหญ่โตมโหฬาร
0: ชอบสนุกเยอะดีนะครับสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพแล้วก็กลุ่มผู้บริโภควีแกนและคนที่มองหาเครื่องดื่มจากพืชแล้วก็แพลนเบสถูกใจแบบนี้แน่นอนนะฮะที่สำคัญราคาดีมากครับมีหลายขนาดตั้งแต่125มิลลิลิตรกล่องเล็กพกพาง่ายขนาด200มิลลิลิตร10บาท250มิลลิลิตรแค่12บาทเองนะครับดื่มเต็มอิ่มกำลังดีทุกขนาดบรรจุเต็มกล่องขอเจาะก่อนนี่โอ้ ASMR
1: เสียงตึงมากเลยอ่ะเสียงแบบโอ้ตึง
0: จริงตึงมากนะครับทุกขนาดบรรจุเต็มกล่องตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆแล้วที่ lactasoyshop.com สะสมคอยแลกของรางวัลกับ Lactasoy ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้จะแจกด้วยขอดูดหนึ่งคำก่อน
1: ดูดไปแล้วคุณผู้ฟัง บอกว่าตึกที่พูดกันเมื่อกี้เขาเรียกยานาวาค่ะพี่อ๋อโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะเขตยานาวาค่ะ
0: อุ้ยอร่อยจังเลยอ่ะ
1: ฉัน
0: ขอบคุณแช่เย็นเจี๊ยบมากมีความสุขมาก
1: ฉันเชื่ออ
0: ันนี้หน้าตาเช่นนี
1: ้อืม
0: กล่องนี้
1: ไม่ใช่หน้าตาพี่อั๋นนะคะ
0: เปิดนี้เปิด
1: หน้าตากล่อง
0: หนึ่งสองสาม
1: เปิดปุ๊บของเรา
0: ด้านในจะมีถุงผ้าให้อย่างดีเลยถุงผ้าแลคตาซอยอย่างดีแล้วก็แลคตาซอยแบบที่พี่อั๋นกินให้แล้วก็บอกว่าอร่อยกินให้ไว้พี่อั๋นกินอยู่เมื่อสักครู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกล่องเลยแล้วก็ใส่อยู่ในกล่องอย่างสวยงามแจกจ้ะสิบรางวัล
1: ว้า
0: พิมพ์ตามนี
1: ้ว้า
0: แลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สะใจ
0: อย่าพิมพ์เกินมานะ
1: วันนี้พิมพ์ยาวด้วยสะใจมากขออีกทีดิ
0: แลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: อย่าตกหล่นและอย่าขาดคุณผู้ฟังบอกว่าเหมาะสมที่เป็นเพื่อนกันเลยค่ะ
0: ดี
1: ส่งเสริมกันโดยไม่ห้ามกันเลยคุณผู้ฟังห้ามกันจะเป็นเพื่อนกันเนาะไม่ใช่สิเราก็มีบางเรื่องเราก็ห้ามกันแต่เรื่องเล่นเราไม่ค่อยห้ามกับคุณฟังเราไปกันตลอดเวลาอยู่แล้ว
0: อ
1: ้าวรู้เสียงเวลาเสียงหลอดมันดังแฟร์อย่างเงี้ย
0: มันฟิน
1: มันสะใจนะคะ
0: จริง
1: ตอนนี้ให้ปล่อยคุณอันไปกินน้ำขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการด้วยความเคารพก่อนนะคะ เราต้องขอบคุณด้วยความเคารพและซาบซึ้งค่ะเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมคกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลด้วยบริษัทอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะโอ้โหดูดังแฟร
2: ์ Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด ประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: กิน

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
2: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน

0: คุณ
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: ฉันได้แล้ว
1: ผมก็ได้
0: ป้าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
2: อ่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะ
3: ต่อว่าอะไรคะ
2: ทรัมป์กับอิสราเอลก็ดูทรัมป์กับอิหร่านก็ดูว่าจะไม่จบอ่ะเนาะคุณทรัมป์ออกมาบอกว่าไม่พึงพอใจกับข้อเสนอการตอบกลับของอิหร่านเลย
3: เอาจริงแล้วจะให้อิหร่านเขาตอบอันนี้ไม่ได้ถือหางใครนะแต่อิหร่านต้องตอบให้ทรัมป์พอใจอ่ะสมมติ คือยังไงก่อนคือหลายประเทศก็ไม่ได้พอใจสิ่งที่ทรัมป์ทำไหมฮ่องกง นี่วุ่นวายกันไปหมดเนี่ย น้ำมันก็หายากเนื้อออกป่ะสถานการณ์โลกเปลี่ยนอยู่ตั๋วเครื่องบินน้ำมันทุกอย่างขึ้นราคาหมดอ่ะคุณคิดว่าทั่วโลกพอใจอยู่ไหมพี่ใช่ไหมงงกับระบบอยู่เนี่ยตอนเนี้ย
2: ครับ
3: นะคะก็รอติดตามกันต่อไปค่ะแต่ที่แน่ๆคือวันที่20มิถุนายนนี้ใช่ไหม 1,120 บาทถ้าคุณออกนอกประเทศ
2: ใช่อ
3: ันนี้ไม่ใช่ exit fee นะคะ
2: ครับ
3: อันนี้ AOT เก็บธรรมดาปกติแค่ปรับราคาเพิ่มขึ้นเฉยๆอย่าสับสนเรายังมีโอกาสโดนพันนั้นนั่นเปล่ายังไม่มีใครตอบได้ขอเวลาศึกษาก่อนตามชอบข่าวจีนเดียน
2: ทำไม
3: คุณผู้ฟังข่าวห้าคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าเป็นคนใจร้ายตามชอบพาดหัวของไทย PBS นะ
2: ว่า
3: จีนสั่งประหารชีวิตรอลงอาญา2ปี2อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมข้อหาทุจริต
2: โอ้โหตายแล้วหมดประเทศสิถ้าเป็นเราอะ
3: นั่นไงนั่นไงเราเนี่ยนั่นไงอันเนี้ยมีแต่เสียงในหัวตอนเห็นพาดหัวอันนี้มีเสียงในหัวเหมือนกัน
2: นี่ฉันนั่งอยู่หน้าไมค์นี่นะ
3: ใช่เธอไม่ได้ปิดไมค์แล้วเราไม่ได้อยู่ร้านกาแฟเสียงในหัวเมื่อกี้ถอนออกมาก่อน
2: โอเค
3: ข่าวคือเม
2: ื่
3: อวันที่7พฤษภาคมนะคะสำนักข่าวชินหัวรายงานว่าศาลทหารจีนนะคะอันนี้ศาลทหารจีนนะจ๊ะได้ตัดสินประหารชีวิตโดยรอลงอาญาอดีตรมว.ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม2คนในข้อหาทุจริตค่ะผู้ถูกตัดสินคือเว่ยเฟิงเหอและหลี่ช่างฟูซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมระหว่างปี18ถึง23และเคยเป็นสมาชิกคณะกรรมการกลางของจีนกรรมการทหารกลางของจีนถามว่ามีหน้าที่อะไร
2: กลาโหมไง
3: มีอำนาจกำกับดูแลกองทัพถามว่าถูกตัดสินอะไรฐานรับสินบนนั่นคือคุณเว่ยนะส่วนคุณหลี่ถูกตัดสินทั้งรับและให้สินบนนะจ๊ะโดยโทษประหารจะถูกลดเป็นจำคุกตลอดชีวิตหลังพ้นระยะรอลงอาญา2ปีทั้ง2คนยังถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตและถูกยึดทรัพย์สินส่วนตัวด้วย
2: นี่คือหนึ่งในคดีที่มีบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดนะครับต่อเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของประเทศจีน ever ในประวัติศาสตร์เลยภายใต้นโยบายปราบปรามคอร์รัปชันของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับก็แต่รอลงอาญานะรอลงอาญา
3: แต่2ปีติดนะรอลงอาญานี่รอประหารใช่ไห
2: ม
3: ก็รอแต่ว่าตอนนี้ให้ติดคุกแล้วก็ยึดทรัพย
2: ์
3: คุณคิดว่าถ้าสิ่งนี้มาใช้กับประเทศเราดิคุณว่ามันจะเป็นไง
2: ก็
3: หนึ่งคุณว่าใช้ได้ไห
2: ม
3: ถ้าใช้ในประเทศเราแปลกไหมเรามีเสียงในหัวต่อไป
2: มันก็ผมไม่รู้งงกับประเทศอยู่พอสมควร
3: เนี่ยไหมถ้าประเทศเราแบบว่าโกงจับได้แล้วมีคำสั่งประหารชีวิตคุณว่าคนจะกล้าโกงไหม ขาถึงกระจายตัวมานอกประเทศไงเห็นป่ะสแกมเมอร์ไม่อยากกลับจีนนะ
2: ต่อให้มันเป็นแบบนั้นขึ้นมาจริงอะผมก็กลัวอยู่ว่ามันจะถูกเอาไปใช้แบบจะถ
3: ู
2: กเอาไปใช้ยังไงอะ
3: แล้วถ้าเกิดว่าทำให้รอดได้แล้วทำให้คนผิดไปเลยถูกไห
2: ม
3: แต่จีนเวลาเขาเอาจริงเขาเอาจริงจริงๆนะคุณดูดิคือเราไม่ได้บอกว่าเขาทำถูกหรือทำผิดแต่ถามว่าทำไมสแกมเมอร์ไม่กล้ากลับประเทศตัวเองกลับไปนี่ประหารโลดนะถูกไห
2: ม
3: มันน่ากลัว คือแบบอย่าให้ผิดอ่ะคุณก็เห็นเวลามีใครผิดนิดนึงอ่ะเวลาเขาแบนแบบหรือลิฟซับนี่แบบกูไม่กลับเลยนะ
2: อ
3: ันเนี้ยดูดิมันแบบโอ้ถ้าบ้านเรามีแบบนี้สักบางคนเนาะ
2: นี่ผมอ่านคอลัมน์ของเหี่ยวทลาลมของมติชน
3: อ
2: ันหนึ่งเนี่ยผมแคปเก็บไว้เลยเนี่ย
3: ว่า
2: อันดับการจัดอันดับการทุจริตของประเทศไทย CPI นะฮะเขาใช้คำนี้นะครับ
3: คล้ายๆ KPI ปะ
2: คล้ายๆนะครับแต่ C ก็คือ corruption ไงนะฮะก็คือมีแต่เลวลงเลวลงจนชนิดที่เรียกว่ากูไม่กลับล่าสุดในปี2568ไทยร่วงไปถึงอันดับ116จาก180ประเทศคือไหลลงมาจากกึ่งกลางลงมาเรื่อยๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่คือผลงานขององค์กรซึ่งมีหน้าที่ป้องกันและการปราบปรามการทุจริตของประเทศที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรเหล่านี้ไม่ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ของตัวเองเลยถ้าจะกล่าวให้เคร่งถ้ากล่าวให้เคร่งครัดจริงจังมากขึ้นก็คือถ้าเป็นแบบนี้ควรจะยุบทิ้งไปประเทศไทยก็ไม่เห็นจะมีอะไรเสียหายเพราะว่า
3: ตั้งมาตอนแรก
2: ถ้าหน้าที่คุณมีเพื่อปราบโกงแต่มีแล้วโกงมากขึ้นเรื่อยๆเอ้ามีทำไม
3: คือเหมือนปราบโกงเล็กอะแต่โกงใหญ่จับไม่ติดแต่โกงเล็กค่าอาหารเนี่ยจับเก่งเนื้อไหมพอมันเป็นโกงใหญ่ๆหรืออะไรที่แบบใหญ่ๆมันดูมีทางออกของปัญหาทั้งหมดเลยอันนี้ก็น่าคิดค่ะคุณผู้ฟังบางทีก็ฝากไว้ให้คิดกันไปเรื่อยๆเราก็ได้แต่คิดแล้วค่ะมันก็ค่อยๆดูกันไปส่วนคุณผู้ฟังที่เข้าใจว่าเราจะซ้อมวันหยุดแล้วเพราะวันนี้คือวันศุกร์ไม่ใช่เพิ่งเริ่มวันจันทร์ใจเย็นๆก่อน
2: อย่างในแก
3: โรงเรียนเปิดกันหรือยังเนี่ยเด็กๆโรงเรียนไทยเตรียมตัวแล้วเนาะทยอยศุกร์นี้ไหมคะ
2: ผมว่าน่าจะสุกหรือไม่ก็วันจันทร์แน
3: ่นะครับเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะ
2: ซ
3: ึ่งก็
2: เปิดเทอมสะเทือนกระเป๋าผู้ปกครองเร่งหารายได้เพิ่มรับค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ตามอย่างที่เราทราบกันอีกก็คือ
3: ลงจำนำ
2: ลงรับจำนำเต็มแต่เขาก็จะมีนะฮะรัฐบาลก็ออกมาตรการหลายๆอันซึ่งก็หลายอันก็ดีน่าสนใจอย่างเช่นลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของการมีการไปดีลกับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆว่าค่าเทอมให้ผ่อนได้อะไรออกมาประมาณ 7-8 มาตรการซึ่งก็ต้องพยายามว่ากันไป
3: เพราะว่าไม่อยากให้หลุดจากระบบการศึกษานะคะ
2: ครับผม
3: คุณผู้ฟังอย่ารู้ทันได้ไหมคะไปดูงานมาเมื่อวันเสาร์ว่าคุณพี่อ้อมจดอะไรไว้ในมือ
2: จริงเหร
3: ออ
2: ะไรคืออะไรอ่ะ
3: คือฉันไปทำงานเมื่อวันเสาร์ใช่ป่ะไปทำงานมา
2: อ๋อที่คอนเสิร์ตเธอเหรอ
3: ไม่ใช่คอนเสิร์ตฉัน
2: คอนเสิร์ตที่เธอขึ้น
3: มันนิดเดียวมันมีพาร์ทเล่นละครเวที
2: อ๋อแล้วเธอลืมบทเหรอ
3: เออ
2: แล้วเธอเขียนบทไว้ในมือเหรอ
3: ใช่บางทีเราก็ใช้เอาตัวรอดแหละแล้วมันปัญหาคือมันลบยากมากปากกาที่เขาให้ยืมอ่ะถูตั้งนานเมื่อวานเนี่ยเพิ่งออกวันนี
2: ้
3: ตั้งแต่เสาร์เย็น
2: อ่ะนิดนึงนะเผื่อใครอยากจะฟังเพลงใหม่ของชากิล่าเมื่อสักครู่นะฮะเป็นเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกเขาจะปล่อยวันที่14พฤษภาแปลว่ายังไม่ได้ฟังแปลว่าเขาจะปล่อยวันพฤหัสนี้เพลงชื่อใดล้วนอนิจจัง
3: ไม่ใช่แล้ว
2: ไม่ใช่ใช่ไหม
3: อันนั้นคือปลง
2: อ๋อโอเค
3: เดี๋ยวจะนิมนต์พระกาบิใช่ไหมที่เกาหลีมาให้นะเอาไหม
2: พระหุ่นยนต์น่ะเหรอ
3: เออ
2: ฮิวแมนนอยด์
3: แล้วคนไทยตลกเธอรู้ไหมคนไทยตลกสมมติว่าเราจะถวายสังฆทานใช่ป่ะแล้วเธอเห็นป่ะเขาบอกถ้าเราจะถวายองค์นี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายแบตลิเทียมนี้มาพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้จะบ้าแล้วตามเวลาแล้วค่ะ
2: ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะ
3: คุณผู้ฟังบอกลูกอยู่เซนโยวันนี้เปิดค่ะ
2: อ
3: ๋
2: อเหร
3: ออาทยอยแล้วพรุ่งนี้ยังเจอกันอยู่นะคะคุณผู้ฟัง
2: พรุ่งนี้ยังเป็นออฟอีกวันนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: โดย ยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Codeประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: ช่วงนี้คิดงานไม่หยุดเลยครับนอนก็ไม่ค่อยจะหลับคือมันยังทำงานได้อยู่นะแบบนี้เรียกว่าเครียดไหมครับ
4: นี่ไม่ใช่แค่เครียดธรรมดานะคะแต่คือความเครียดสะสมค่ะถึงจะยังทำงานได้ปกติแต่นี่คือสัญญาณเตือนแล้วค่ะพี่อัน
5: แต่พี่ว่าพี่ก็ยังแฮปปี้ดีอยู่นะมันแค่คิดเยอะไปหน่อยหรือเปล่า
4: แต่ความเครียดไม่ได้อยู่แค่ในความคิดนะคะพี่อันแต่มันซ่อนอยู่ในร่างกายเรายิ่งปล่อยไว้นานฮอร์โมนความเครียดจะสูงค้างแล้วก็ไปกดให้ภูมิคุ้มกันของเราต่ำลงแถมยังเสี่ยงภาวะเบิร์นเอาท์ซินโดรมหรือว่าหมดไฟเลยก็ได้ค่ะพี่อั๋นลองใช้กด555คือการพักสายตา5นาทีหายใจลึกๆ5ครั้งหรือขยับตัว5ท่าสั้นๆระหว่างวันค่ะ
6: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
7: เคาน์เตอร์เพนนะครับชวนพวกเราทุกคนคนรุ่นใหม่ทั้งหลายมาเปลี่ยนมุมมองต่อความปวดอย่ามองว่ามันเป็นอุปสรรคครับแต่มันคือสัญญาณของการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่แบบที่ไม่ต้องกลัวกับความปวดกับแคมเปญล่าสุดเลยกลัวอะไรกับความปวดครับซึ่งเขาชวนเจฟซาเตอร์นะครับศิลปินหนุ่มฮอตตอนนี้นะมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเคาน์เตอร์เพนด้วยเพราะว่าเจฟซาเตอร์เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตเต็มที่งานดนตรีการแสดงทุ่มเทไม่กลัวความเหนื่อยล้าออกกำลังกายยังหนักใช้ชีวิตเต็มที่ทุกอย่างใช้กล้ามเนื้อยังหนักเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับความสำเร็จนะครับในทุกๆอย่างให้เหมือนกับความมุ่งมั่นให้ได้ดังใจไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตการแสดงสะท้อนภาพคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงนะครับเคาน์เตอร์เพนพร้อมซัพพอร์ตทุกคนเลยที่เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายครับเพื่อมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้และเคาน์เตอร์เพนจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับในการมุ่งมั่นทำทุกอย่างให้ได้เต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรกันจะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะแล้วลุยต่อ
1: จะกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: แม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
11: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะค

0: ครับปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เร่งรีบต้องนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
4: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: อมแล้วชื่นใจ Green
5: News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
6: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาหรือ Virtual Bank หลังมีผู้ได้รับใบอนุญาต3รายโดยคาดว่าอย่างน้อย2แห่งค่ะจะสามารถเปิดดำเนินการได้จริงภายในสิ้นปีนี้นะคะธปท.ระบุว่าผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดทำระบบเทคโนโลยีระบบบริหารความเสี่ยงและโครงสร้างองค์กรให้พร้อมก่อนเปิดให้บริการหากยังไม่พร้อมสามารถขอขยายเวลาได้อีกไม่เกิน1ปีหรือภายในเดือนมิถุนายนปี2570ทั้งนี้มองว่า Virtual Bank จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินท่ามกลางภาพรวมสินเชื่อในระบบที่ยังหดตัวตามภาวะเศรษฐกิจค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
5: Green News โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
7: ทั่วประเทศ

0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: ข้อความแรกครับที่ส่งมาทักทายเนี่ยนะฮะส่งมาถามเลยว่าพี่เป้วันนี้วันเปิดเทอมหรือเปล่าเนี่ยทำไมรถมันติดจังครับมันติดมากเป็นพิเศษเลยนะวันนี้ใช่ผมก็เกือบมาไม่ทันเมื่อกี้มาถึงก็บ่นกับปุ้มเลยเนี่ยเกือบไม่ทันอ่ะแต่ทันนะโอ้ก็ต้องเผื่อเวลาแล้วล่ะผมว่าคาดว่านะหลายๆโรงเรียนก็อาจจะเริ่มทยอยเปิดแล้วล่ะคุณผู้ฟังนะฮะก็ดูแลเรื่องของการเดินทางของตัวเองให้ดีนะฮะออกกี่โมงจะเออระเหยรอยชายโอเอโอเอเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมาบ่ได้แล้วเด้อสวัสดียามเช้านะครับเช้าที่สดใสครับสดใสมากพวกเราสดใสแหละเนาะ8 โมงเช้าถึง 11 โมงครับอยู่กับพี่เป้ครับผม

แหมบางคนก็ส่งข้อความมาขิงนะถึงที่ทำงานแล้วค่ะพี่แป้ง วันนี้ไม่สายค่ะ อันนี้ก็ยินดีด้วย ส่วนใครที่ยังอยู่บนถนนสู้ต่อไปนะยังไงพี่เป้ก็อยู่เป็นเพื่อนตรงนี้แหละครับมหาชัยฝนตกแล้วครับต้นนี้เอาช่วงนี้ใกล้ฤดูฝนแล้วครับพี่น้อง

มีหลายข้อความเหมือนกันนะครับที่ส่งมาบอกไว้นะครับบอกว่าโอ้โหพี่เป้ตอนนี้สายแน่นอนค่ะเนี่ยเรียกว่าเตรียมซ้อมก่อนเข้าฤดูฝนแล้วเนาะตอนนี้เนาะนะฮะบางคนก็บอกว่าสายค่ะอยู่บนถนนนะคะติดไฟแดงตอนนี้ง่วงมากเลยครับพี่เป้คะง่วงเหรอง่วงเหรองั้นเอาเป็นว่าพี่เป้ช่วยตรงนี้โดยที่เรียกพี่ตินามาดีกว่าพี่ตินาเอาซาแบบพี่ตินามากระตุ้นหน่อยเนาะกระตุ้นต่ำกระตุ้นต่ำให้ตื่น Wake up

ันนี้สิบเติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะพี่เป้พร้อมแจกแล้วนะฮะตั้งใจฟังโจทย์ให้ดีเพื่อกระตุ้นความตื่นตัวต้องมีการค้นหาหน่อยแต่ไม่ยากนะฮะกับการค้นหาวันนี้วันที่11ครับ11พฤษภาคมเลข1ครับเลข1เอาไปเอาบัตรประชาชนของตัวเองขึ้นมาดูตัวเลขบัตรประชาชนของตัวเองมีเลข1มั้ยถ้ามีแล้วก็ส่งข้อความบอกพี่ไปเลยเดี๋ยวเราต้องหาผู้โชคดีนะครับแจกสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทจ้าพี่เบิร์ดเอาพี่เบิร์ดมาช่วยสร้างความคึกคักอีกหนึ่งกับเลข1นะฮะเลข1ให้โชคมาอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังส่งมาเดี๋ยวเราต้องแล้วเจอกัน

เป็นความตื่นตัวมากเลยนะฮะเพราะความทะลักทะลวงเหลือเกินมีพระกรรมพระนะฮะสวดมนต์ได้สวดมนต์นะเดี๋ยวลุ้นว่าวันนี้จะเป็นโอกาสของใครเช้าวันจันทร์นะฮะอยากให้สบายๆเพลินๆไปด้วยกันนะฮะคุณผู้ฟังโอเคไหม2 เพลงนี้น่าจะทำให้กูได้ตื่นตัวมากขึ้น

คุณฟังครับคุณฟังมีอาการแบบวิตกกังวลกระสับกระส่ายหรือบางทีอาจจะมีความเครียดก็ได้นะฮะแล้วทำให้เรานอนไม่ค่อยจะหลับอะไรเงี้ยเป็นไหมมีไหมถ้ามีเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าถ้าเราลองห่างจากโลกโซเชียลเนี่ยนะครับมันช่วยได้นะจะช่วยลดนะฮะความวิตกกังวลเหล่านี้ลดความเครียดเหล่านี้แล้วก็ทำให้เราแบบว่านอนได้ดีขึ้นนะฮะงานวิจัยหลายๆงานเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์เนี่ยนะครับหรือว่าการพักจากโซเชียลบ้างเนี่ยนะครับแค่ไม่กี่วันนะก็สามารถช่วยลดความเครียดลดความวิตกกังวลทำให้นอนหลับดีขึ้นนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าพอหยุดถ่ายปุ๊บนะฮะถ่ายฟีดเนี่ยนะชีวิตก็

เงียบขึ้นนะเขาเรียกว่าให้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเออนะฮะเล่นน้อยลงนะครับก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตกลับมาดีขึ้นได้ลองดูนะถ้าเกิดว่าคุณมีอาการเหล่านี้ใดๆต่างๆลองลดเรื่องของโซเชียลดูบ้างหรือไปอีกทางนึงก็ได้นะกินทุเรียนครับกินทุเรียนช่วยได้นะลดเครียดได้จริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เอาพอดีๆนะอย่ามากเกิน

มีคนบอกว่าอ้วนคนเดียวไม่พอนะพี่เป้มาป้ายยาให้คนอื่นอ้วนตามไม่ให้ป้ายยามันเป็นเรื่องจริงๆนี่ไงคือเขาบอกอย่างนี้ว่าทุเรียนเนี่ยนะครับมันมีทริปโทเฟนเป็นกรดอะมิโนนะครับที่ร่างกายนำไปสร้างเป็นเซโรโทนินครับหรือสารแห่งความสุขที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความเครียดเรื่องการนอนหลับเห็นไหมกลิ่นรสหวานของทุเรียนมันก็กระตุ้นความทรงจำดีๆนะฮะให้กับหลายๆคนเพราะฉะนั้นแค่ได้กินทุเรียนคุณผู้ฟังความเครียดก็จะแบบว่าดีขึ้นการนอนหลับก็จะดีขึ้นเห็นไหมมันมีผลมาวิจัยกันมาแบบนี้จริงๆต้องลอง

0: เดี๋ยวเราโฆษณากลับมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้สิทธิ์ธนบัตร 1,000 บาทไปเลขหนึ่งให้โชคนะครับจากตัวเลขของบัตรประชาชนนะฮะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีวันนี้สวยสะกดทุกสายตามาเลยนะจ๊ะแนน
3: แน่อยู่แล้วเพราะมีรองเท้าส้นสูงคู่ใหม
2: ่สวยไหมสวยไหมแต่ความสวยนี้มีราคาที่ต้องจ่ายนะแนนเพราะเวลาใส่ส้นสูงน้ำหนักตัวทั้งหมดจะเทไปอยู่ที่จมูกเท้าอุ้งเชิงกรานจะหมุนไปข้างหน้าจนเราต้องแอนค้างไว้ตลอดเวลานี่แหละตัวดีเลยที่ทำให้ลามไปปวดหลังแล้วก็เข่าได้จ้ะ
3: ถึงว่าวันไหนใส่ส้นสูงนานๆ นะรู้สึกปวดร้าวไปถึงหลังส่วนล่างเลยเนี่ย
2: แนะนำว่าควรสลับมาใส่ส้นเตี้ยบ้างนะแนนหรือถ้าต้องใส่จริงๆให้เลือกแบบส้นตึกที่มีฐานกว้างจะช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีกว่าอย่าลืมกลับบ้านไปยืดกล้ามเนื้อน่องกับฝ่าเท้าจะช่วยทำให้ป้องกันภาวะนี้ได
3: ้เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

0: ทาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอดอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
2: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: ันนี้ขอบคุณมากนะครับหลายคนได้ส่งข้อความมาช่วยกันลุ้นนะฮะว่าสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทวันนี้จะเป็นของใครเนาะนะวันนี้เราเล่นกันไม่ง่ายฮะให้คุณได้ตื่นตัวค้นหาบัตรประจำตัวประชาชนกันนิดนึงดูสิว่าอุ๊ยฉันมีเลข1มั้ยเนาะนะครับเนื่องจากวันนี้วันที่11นะฮะก็เอาเลข1มาเล่นกันนี่แหละนะฮะและผู้โชคดีได้แก่สวัสดีครับคุณนุ๊กครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ยน้ำเสียงของคุณโชคดีมาอย่างแบบนิ่งๆนิ่ง
1: ๆโอ้ยแต่ข้างในตื่นเต้นมากค่ะแบบส่งรูปไม่ถูกส่งทั้งไหนไม่เคยส่ง
0: เรามันต้องลองลุ้นกันนะฮะแล้วก็มาดูกันว่าเออเราส่งกันยังไงเนาะคือบางคนก็ส่งข้อความมาก็ถามนะพี่แม่ส่งภาพยังไงอ่ะเอาว่าเรนดอมเจอก่อนเราจะได้รู้ว่าเราจะส่งกันยังไงเหมือนที่คุณนุ๊กเจอเมื่อกี้ใช่ไหมโอเค
1: ใช่ค่ะ
0: คุณนุ๊กอันนี้คืออะไรฮะทำไมส่งมาเยอะจังเลยอ่ะ
1: อ๋อก็ตอนแรกส่งแล้วมันเหมือนไม่ไปเน็ตมีปัญหาหรืออะไรเนี่ยค่ะก็เลยส่งไปทางบ้านเลยเพราะว่าเลขหนึ่งทางบ้านค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับเขาขิงขนาดนี้เลยนะฮะว่าบัตรประจำตัวประชาชนของบ้านเขาเนี่ยนะคะบ้านคุณนุ๊กเนี่ยนะคะทั้งคุณแม่คุณพ่อคุณลูกนะฮะมีเลขหนึ่งหมดเลยค่ะเห็นไหมโอ้โหตายละส่งมาทั้งบ้านจริงๆยินดีด้วยครับรับเลยสิทธิ์ธนบัตร 1,000 บาท
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้เป็นเช้าที่มีความสุขแล้วกันนะคุณนุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: โอเคคุณนุ๊กเลือกเพลงไว้1เพลงคือเพลงอะไรครับ
1: ลิฟแอนด์เลิร์นค
0: ่
1: ะ
0: ได้โอ้ทำไมวันนี้นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมา
1: จริงๆก็มีเรื่อง
0: นิดนึงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออ่ะเราอยากส่งกำลังใจให้นะครับผ่านเพลงนี้กันละกันนะครับก็ฮึบๆไว้นะครับทุกอย่างขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคุณนุ๊กนะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สู้ต่อไปนะคุณนุ๊กนะ
1: ค่ะฟังพี่เต้ตลอดเลย
0: ยินดีมากๆมีความสุขมากๆไปด้วยกันละกันคุณนุ๊กสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับยินดีนะครับ
1: ขอบคุณมากค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณครับผมพยายามจะไม่ถามนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเนาะก็ไม่อยากจะตอกย้ำเอาเป็นว่าทุกคนมีเรื่องราวครับมีปัญหาแต่เชื่อว่ามันต้องมีทางออกนะครับส่งกำลังใจรัวๆร้องเพลงนี้ไปด้วยกันถ้าร้องเพลงนี้ไปแล้วมันมีน้ำตาก็ให้มันไหลออกมานะฮะมันจะได้โล่งใจและเบาใจครับ

0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: งไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เวทีแห่งการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมกว่า 2,000 แบรนด์จาก250บริษัทผู้นำนวัตกรรมการผลิตชั้นนำอัปเดตกลยุทธ์การผลิตมากกว่า50สัมมนาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพร้อมโอกาสเชื่อมต่อระบบนิเวศอุตสาหกรรมโดยตรงจัดร่วมกับอีก4งานอุตสาหกรรม 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนา Intermac 2026จัดโดย Informa Markets

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok
2: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยส์มัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
5: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด

0: Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Wash Express
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: ดี
9: คุณมีกินหืนไหม
8: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ครัวไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
7: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิพย
6: ์ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
11: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลน

0: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันลอปบูเลสปอนทีจี
1: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีนรายงานปริมาณการเดินทางข้ามพรมแดนของจีนในช่วงวันหยุดยาวแรงงานปีนี้พุ่งสูงเกือบ 11,300,000 ครั้งค่ะซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของผู้มาเยือนชาวต่างชาติรวมถึงผู้เข้าประเทศด้วยนโยบายฟรีวีซ่านะคะรายงานระบุค่ะว่าปริมาณการเดินทางข้ามพรมแดนของจีนในช่วงวันหยุดยาววันแรงงานระยะ5วันคือวันที่ 1-5 พฤษภาคมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,260,000 ครั้งต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากปีก่อนหน้าและแตะระดับสูงสุดในวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาปริมาณการเดินทางเข้าและออกจากจีนของชาวต่างชาติในช่วงวันหยุดยาววันแรงงานปีนี้นะคะอยู่ที่ 1,260,000 ครั้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 จากปีก่อนหน้าและส่วนหนึ่งค่ะเป็นการเดินทางเข้าจีนแบบฟรีวีซ่า 436,000 ครั้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบปีต่อปีค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Update ค่ะ Green
0: News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบูเลสปอนทีDJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
2: เข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับตอนนี้9โมงกว่าแล้วคุณผู้ฟังมีข้อความนึงบอกว่าพี่เป้คะช่วยหน่อยนะคะคือพอดีเถียงกับแฟนน่ะว่าพี่เป้อายุเท่าไหร่พี่เป้เฉลยหน่อยได้ไหมคะเนี่ยเขาไปหาในเน็ตนะมันก็ขึ้นว่าอายุพี่เป้เป็นความลับสุดยอดไม่กี่วินาทีก็ไม่รู้อะค่ะมันคาใจอะครับพี่แป๊คะขออนุญาตผ่านไปได้ไหมผ่านเรื่องนี้ไปเหอะเนาะเราผ่านเรื่องนี้กันไปก่อนนะครับมาที่เรื่องนี้ดีกว่าชั่วโมงนี้พยายามหาธีมเพลงให้คุณผู้ฟังได้ช่วยขบช่วยคิดนะฮะคือพี่แป๊ไปเห็นอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเรื่องของการจัดบ้านนะฮะแบบว่าดูแลบ้านของเราอะไรเงี้ยให้มันดูสะอาดดูแบบสวยงามอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องดีเนาะแต่บางคนเนี่ยนะฮะการจัดบ้านโอ้โหเป็นเรื่องของการทิ้งของครับคุณผู้ฟังเคยเจอบ้างไหมในบ้านของเรามีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมนะครับเขาบอกว่าคือชอบทิ้งของเป็นสิ่งที่หยุดไม่ได้เห็นของวางอยู่แล้วมันเครียดฉันต้องหาอะไรทิ้งตลอดเวลาอันนี้ทิ้งอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่เอาละทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีทิ้งไปที่มาเผลอทิ้งของสำคัญของคนอื่นไงของคนในบ้านอะไรเงี้ยนะฮะเขาบอกว่าภาวะนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโรคเลยนะคุณผู้ฟังโรคเสพติดการทิ้งนะฮะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับความเครียดโรคย้ำคิดย้ำทำอะไรเงี้ยหรือความต้องการควบคุมชีวิตบางอย่างสัญญาณที่ควรจะสังเกตลองดูกันนะฮะพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะฮะคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่ารู้สึกสบายใจเฉพาะตอนทิ้งของพอได้ทิ้งของแล้วรู้สึกสบายใจอะไรเงี้ยมีความกังวลกังวายนะครับเมื่อเห็นบ้านมีของเยอะๆแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วต้องเอาทิ้งอันนี้ออกอะไรเงี้ยเช็คตู้เช็คลิ้นชักอะไรต่างๆแล้วก็หาของมาทิ้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะฮะลองดูนะฮะถ้าเกิดว่าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็อันนี้เรียกว่าเป็นโรคเสพติดการทิ้งนะครับคือบางทีการจัดบ้านนั้นเป็นเรื่องดีเนาะคุณฟังบ้านแบบดูโล่งๆโปร่งๆมันก็สวยดีแหละนะฮะแต่ว่าทีเนี้ยของบางอย่างมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์นะสำหรับการใช้งานอย่างเดียวมันมีคุณค่าของทางจิตใจเนาะของหลายๆคนของบางคนของชิ้นนี้จากสิ่งนี้ของคนนี้ให้มาหรือของอันนี้ไปเจอจากสถานที่นี้อะไรแล้วก็เก็บเอาไว้มันเป็นของมีค่าแบบนั้นนี่ไงลองดูนะฮะว่าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้หรือมีคนรอบข้างมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นโรคเช่นเดียวนะฮะเราก็ต้องดูแลกันไปนะครับโรคเสพติดการทิ้งผมก็เลยเอาคำว่าทิ้งนี่แหละนะฮะมาเล่นเป็นธีมเพลงสำหรับวันนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับถ้าเราจะทิ้งอะไรผ่านเพลงได้เนี่ยอยากทิ้งอะไรบ้างอันนี้ข้อความส่งมาบอกว่าหาของทิ้งไม่มีค่ะพี่เป้มีแต่เก็บไว้จนรกมากจริงๆเนาะพี่เป้ก็มีของที่มันรู้สึกว่าไม่ได้อันนี้ยังไม่ทิ้งไม่ได้ต้องเก็บเอาไว้มีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดต้องทิ้งผ่านเพลงทิ้งอะไรได้บ้างมาเริ่มจากเพลงนี้ก่อนคลาสสิกมากเราจะทิ้งรักลงแม่น้ำกันรักที่มันเจ็บช้ำ

มีคนนึกถึงเพลงทิ้งนะฮะของ The Outsider กันเต็มไปหมดเลยต้องขออภัยนะฮะเพลงนั้นถ้าป่าลิขสิทธิ์ครับไปขออภัยมีคนบอกว่าใครที่เป็นโรคชอบทิ้งของเอาเขามาอยู่บ้านฉันได้ไหมฉันเป็นโรคชอบเก็บของครับพี่เป้ แหมตรงกันข้ามเลยใช่ไหมโอ้ยอันนี้มีบอกว่าเคยครับพี่เป้ถ้าแฟนนะวางของไว้ไม่ยอมเก็บนะเขาก็จะทิ้งเลยค่ะพี่เป้คะแต่ถ้าสำคัญนะเขาจะเอาไปซ่อนค่ะเวลาเขาจะใช้ก็หาไม่เจอค่ะ อันนี้น่าจะเป็นการ กันแกล้งกันเล็กน้อยแหละเนาะนะฮะแฟนเลยค่ะพี่เป้คะโรคนี้ค่ะทิ้งทุกที่ที่ทิ้งของทุกครั้งที่ไม่ใช้ไม่สามารถวางของที่ไม่ใช้ในบ้านได้เลยค่ะเขาบอกว่ามันรกห่วงจุ้ยบ้านจะไม่ดีอะค่ะอุ้ยตาเห็นไหมมันมีคนที่เป็นแบบนี้จริงๆนะฮะก็ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของพฤติกรรมแล้วล่ะมันเป็นเรื่องของโรคทีเดียวนะครับก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องรักษากันไปนะครับอ่ะเรื่องของการทิ้งเมื่อกี้เราทิ้งรักเราไม่นานไปละข้อความนี้บอกว่าทิ้งค่ะพี่เป้คะทิ้งก้อนหินก้อนนั้นออกไปค่ะพี่เป้คะเราอย่าไปถือมันค่ะความเจ็บช้ำต่างๆไม่แบกแล้วค่ะทิ้งมันไปเลยค่ะอันนี้ดีฮะโรสลินทิพย์นะครับ

ไอ้นะฮะเขาอยากทิ้งเรื่องนี้ครับทิ้งเรื่องของความกลัวเออก็จริงเนาะคนเราบางทีมันกลัวไปเองหรือกลัวไปก่อนอะไรเงี้ยถ้าเราละทิ้งเรื่องของความกลัวไปได้เออมันก็ดีในด้านหนึ่งนะฮะแต่การกลัวก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะฮะคุณผู้ฟังมันแล้วแต่เรื่องนะ

ิ้งความกลัวไปแล้วนะครับมีข้อความหนึ่งขอทิ้งความเกลียดได้ไหมครับพี่แป้การเกลียดใครสักคนหนึ่งนี่มันสภาวะจิตใจมันย่ำแย่มากนะครับพี่แป้เอาจริงแล้วถ้าเกิดไม่ได้เกลียดได้ก็จะดีค่ะเพราะว่ามันร้อนรุ่มใช่ไหมหัวจิตหัวใจมันร้อนรุ่มใช่ไหมอันนี้เข้าใจนะครับเพราะบางทีเราการเกลียดใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันควันออกหูเลือดมันขึ้นหน้ามันแบบวันนั้นทั้งวันมันเสียอารมณ์ดีๆไปเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะอาจจะทิ้งได้ก็ดี

เสียงของจตองพักระไมนะครับเพลงนี้เกลียดนะฮะข้อความนี้บอกว่าเพลงเหนื่อย W ค่ะพี่เป้ค่ะคืออยากจะทิ้งความเหนื่อยในทุกวันมันออกไปอะค่ะโอ้เอออันนี้ก็ดีนะถ้าเราทิ้งความเหนื่อยออกไปได้มันจะดีมากโดยเฉพาะความเหนื่อยใจเนาะเหนื่อยใจนี่โหดสุดแล้วล่ะเหนื่อยกายไม่เท่าไหร่นะพักกันมันก็หายแต่เหนื่อยหัวจิตหัวใจนี่สิถอนหายใจแล้วถอนหายใจแล้ว

มีคนถามว่าพี่เป้เคยเหนื่อยมากๆไหมคะคำว่าเหนื่อยใจนี่แหละใช่ไหมแล้วพี่เป้ดูแลความเหนื่อยอย่างนั้นแบบนั้นอย่างไรถ้าเราเหนื่อยมากๆมันคือการพักนะคุณผู้ฟังถ้าเอาดีๆเลยนะมันก็คือเรื่องของการนอนเลยฮะนอนพักตื่นมาทำให้เราได้สดใสนอนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับในช่วงเวลาที่เราเหนื่อยใจแต่โอเคแหละบางทีเหนื่อยใจปุ๊บโอ้มันเกิดภาวะเครียดสะสมมันจะนอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเช่นแบบว่าถ้าเกิดว่าเราชอบออกกำลังกายมีความสุขกับการออกกำลังกายไปเลยฮะไปออกกำลังกายอย่างที่ชอบเรื่องของการท่องเที่ยวไปเลยฮะไปเที่ยวเลยพักกายพักใจเอาตัวเองออกไปจากสิ่งที่มันรู้สึกเหนื่อยแบบนั้นซะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะทำให้เราได้ดีขึ้นแล้วก็บางทีการอยู่นิ่งๆเฉยๆนะมันทำให้เราได้ตกตะกอนครับตกตะกอนในความคิดว่าเฮ้ยมันจะเหนื่อยอย่างนี้เหรอมันจะทำให้ตัวเราแย่อยู่อย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลุกขึ้นมาได้แล้วฮึบมาได้แล้วเปลี่ยนตัวเองสิอย่างเงี้ยเปลี่ยนใครไม่ได้เปลี่ยนตัวเองสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เราได้คิดนะครับและก็มีมุมมองต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูเอาใจช่วยนะฮะกับการเหนื่อยใจในทุกเรื่องนะครับวันนี้ธีมเพลงของเราคือการทิ้งนะคุณผู้ฟังทิ้งรักลงเหม็นน้ำเปิดไปแล้วทิ้งก่อนหินก้อนนั้นไปแล้วทิ้งสิ่งของทิ้งความกลัวทิ้งเกลียดทิ้งเหนื่อยมีความทิ้งอีกทิ้งนึงนะฮะที่ส่งความมากันเยอะมากนะครับที่อยากจะทิ้งกันเนี่ย เพลงนี้ครับผู้ชายห่วยไม่ได้หมายถึงพี่เป้ใช่ไหมอ่ะพี่เป้เป็นผู้ชายแสนดีนะทุกคนแล้วก็มีวงเล็บด้วยว่าแสนน่ารัก

ถามมาว่าพี่เป้ออกกำลังกายด้วยการตีแบดใช่ป่ะถามได้ไหมคะว่าตีอยู่ที่ไหนนะคะถ้าจะให้ตอบก็ตีอยู่แถวคอร์ดแบดนะครับล้อเล่นผมตีอยู่หลายที่นะฮะก็คือตีตามการนัดของเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับถ้าเพื่อนกลุ่มนี้นัดตรงคอร์ดแบตที่นี่ถ้าเพื่อนกลุ่มนี้คอร์ดแบตที่นี่อะไรเงี้ยนะครับตีหลายที่ครับผมนะฮะก็เอาคอร์ดแบตใกล้บ้านแหละดีสุดนะจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลมาก

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านงาน Intermac และ Subcon Thailand จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ Bytech บางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: 9:46 นครับอยู่กับพี่เป้ที่นี่ Green Wave เนาะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการออกกำลังกายนะครับแล้วพี่เป้ชอบไปตีแบดใช่ป่ะมีคำถามต่อเนื่องมานะบอกว่าพี่เป้ตีแบดอ่ะพี่เป้ใช้ไม้รุ่นอะไรโอ้โหถามว่ารุ่นอะไรนี่หลากหลายรุ่นมากนะครับแต่ใช้ไม้แบดของมิซูโน่ครับผมชอบของมิซูโน่ไม้แบบของมิซูโน่มีหลากหลายรุ่นนะครับก็อยู่ที่ว่าต้องไปลองดูฮะคุณผู้ฟังมันก็มีหลายแบบเนาะคือสมัยก่อนตอนเริ่มตีแบบใหม่ๆเนี่ยผมจะใช้ไม้แบบมิซูโน่น้ำหนัก 3U แต่ตอนนี้ขยับมาเป็น 4U นะครับก็เบาขึ้นอะไรเงี้ยก็จะคล้องมือแล้วก็น้ำหนักอะไรเงี้ยก็จะถนัดเราอะไรเงี้ยต้องไปลองคุณผู้ฟังต้องไปลองถ้าจะแนะนำ ยากเหมือนกันนะเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบแบบหัวหนักบางคนอาจจะชอบแบบแบบเอาไว้ใช้ตบใช่ไหมหัวหนักก็ตบหนักหน่อยอะไรเงี้ยหรือบางคนก็ชอบแบบไม้บาลานซ์อะไรเงี้ยกำลังดีบางคนก็ชอบไม้เบามากนะครับเพราะชอบเล่นหน้าอะไรเงี้ยไว้ยงไว้ยอดอะไรเงี้ยนะก็ต้องลองดูนะฮะค่อยหาค่อยเล่นแล้วค่อยปรับกันไปครับคุณผู้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวก็อาจจะหมดที่เป้แหละใช้หลายรุ่นไม่ติดแต่อยู่ที่เอาน้ำหนักไว้ก่อน น้ำหนักตอนนี้อยู่แถว 4U นะฮะแต่รุ่นนั้นก็ตีได้รุ่นนี้ก็ตีได้แล้วมันก็จะมีความสนุกคนละแบบหลายๆแบบอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยเขาก็จะมีไม้แบตแบบหลายรุ่นนะพอเขาตีเกมนึงเขาใช้แบบนี้อีกเกมนึงเขาใช้แบบนี้อะไรเงี้ยนะครับก็สลับกันไปนะเหมือนว่าถ้าเกมนี้ตีหนักนี่นะฉันใช้ไม้ตัวนี้ถ้าเกมนี้เบาหน่อยฉันใช้ไม้แบบนี้อะไรเงี้ย มันแล้วแต่คนจริงๆนะฮะลองดูข้อความนี้นะฮะพี่เป้คะเรื่องของการทิ้งอย่างทิ้งน้ำหนักอะค่ะแต่คิดเพลงที่เข้ากับการทิ้งน้ำหนักไม่เจอค่ะพี่เป้งั้นพี่เป้เลือกเพลงนี้ให้แทนจะได้ขยับจังหวะขึ้นมาด้วยเราเศร้ากันมาหลายเพลงแล้วเนาะทิ้งน้ำหนักไปเพราะ

0: ปแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: คุณผู้ฟังครับนี่คือเพลงใหม่นะครับจากวงเมอร์นะครับชื่อเพลงว่ายิ่งห้ามยิ่งยุ

0: โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
1: ชั่วโมงนี้ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเลือกเพลงแล้วก็ฟังไปด้วยกันนะครับกับทีมเพลงที่ว่าทิ้งนะฮะได้หลากหลายเพลงเลยเนาะนะฮะข้อความนี้ส่งมาคุยเล่นๆแหละเนี่ยดูพระเอกจากเรื่อง Perfect Crown แล้วเนี่ยอยากจะทิ้งสามีที่อยู่ข้างๆเลยครับพี่เป้พระเอกเรื่องนี้หลอกเกินเบอร์ไปมากเลยครับพี่เป้หรอเดี๋ยวพี่ขอดูบ้างดูซิว่าเป็นยังไงนะยังไม่เคยดูนะเรื่องนี้นะอ่ะวันนี้ทีมทิ้งนะฮะผมตั้งใจจะปิดไว้ด้วยเพลงนี้นะครับเรื่องของการทิ้งลงตรงไหนดีล่ะเราก็ต้องทิ้งลงถังขยะครับทุกคนทิ้งในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทิ้งในสิ่งที่รู้สึกว่ามันทำให้มันมาทำร้ายจิตใจเราเอาไปก็ทิ้งลงไปที่ถังขยะแล้วกันน้องของเราเนาะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: Lactosol งาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactosol ผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
5: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
4: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
5: ดีจริงดีจริง
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
8: ์อร่อยเกินต้าน

ียนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10 ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี

0: ขึ้นฟ้าเพียงแค่เอ่ยชื่อมาก็ดังสมชื่อ
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: ClubInspire Day
0: ดังพันกรคุณนายแม่แห่งยุคกับเส้นทางที่พิสูจน์ว่าถ้าอยากสำเร็จต้องก้าวข้ามทุกบททดสอบไปให้ได้พุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: Green Update
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: ติดตามกรีนอัปเดตกับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังศึกษาวิธีฟื้นฟูพื้นที่ทะเลทรายท่ามกลางปัญหาภาวะโลกร้อนและการเสื่อมโทรมของผืนดินที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทุกปีโดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีดักจับน้ำจากหมอกในทะเลทรายอาตากามาของชิลีรวมถึงการกลั่นน้ำทะเลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างไรก็ตามค่ะผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเตือนนะคะว่าการเปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวอาจส่งผลกระทบต่อระบบธรรมชาติและชุมชนท้องถิ่นในระยะยาวพร้อมย้ำว่าทะเลทรายถือเป็นระบบนิเวศตามธรรมชาติที่มีความสำคัญจึงควรเน้นการทำความเข้าใจและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลมากกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมครั้งใหญ่โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบในอนาคตค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี
1: ้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
4: ๆคุณผู้ฟังครับมีหลายข้อความนะครับส่งมาบอกว่าพี่แพ้รู้ป่าววันนี้วันคล้ายวันเกิดพี่อ้อมสุนีนะโอ้งั้นก็ต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาหน่อยเนาะนะอ้อมสุนิสาครับนี่วันนี้วันที่11พฤษภาคมวันคล้ายวันเกิดมีใครเกิดวันเดียวกับพี่อ้อมบ้างไหมเนี่ยนะฮะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับ

มีหลายข้อความนะฮะส่งมาบอกว่าอู้พี่เป้คอนเสิร์ตดิสโทเปียนะฮะสนุกมากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็แน่นอนสิศิลปินหลากหลายเบอร์และแต่ละเบอร์ที่ไปนี่ก็คือเนาะในยุคที่เราบอกว่าโอ้โหชื่นชอบซาวด์ดนตรีแบบนั้นอยู่แล้วนะครับซาวด์เพลงแบบนั้นนะฮะเต็มที่กันไปเต็มที่กันไปนะครับก็เขาบอกว่าเวลาไปดูคอนเสิร์ตอ่ะมันจะทำให้พวกเรานั้นมีความสุขอายุยืนยาวมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวทางชูบิทเขาจะมีคอนเสิร์ตอีกหลากหลายมากนะฮะตามกันต่อกดบัตรกันให้ทันแล้วกัน

ณวันนี้นะฮะเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับมันไม่ได้แค่บ้านเราเท่านั้นนะฮะทั่วโลกครับเทรนด์ออกกำลังกายนี่คือได้รับความสนใจทั่วโลกจริงๆบางคนบอกว่าเอ๊ะการเดินเนี่ยมันเบาไปไหมกับการออกกำลังกายเพราะว่ามันควรจะเป็นการวิ่งมากกว่าไหมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ทีนี้การเดินเนี่ยนะครับมีผลวิจัยมาอันหนึ่งครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าถ้าเราเดินทุกวันนะฮะสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่จะลดลงของโรคหัวใจนะครับเรื่องของหลอดเลือดอะไรเงี้ยเรื่องของเบาหวานเรื่องของภาวะสมองเสื่อมนะฮะเดินทุกวันทุกวันอย่างต่อเนื่องลดน้ำหนักได้เสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้เพิ่มสมาธิได้เห็นไหมมีความมั่นคงทางอารมณ์แล้วก็ความยืดหยุ่นของสมองได้อีกนี่นะฮะเพราะฉะนั้นการเดินก็สามารถที่จะทำให้เรามีร่างกายที่ดีแล้วก็สุขภาพที่ดีได้เหมือนกันนะครับคือบางคนอาจจะไม่ไหวกับการวิ่งแล้วล่ะโอ้ข้อเข่าเอ่ยสภาพร่างกายเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีการเดินดูเบาๆแต่มันช่วยได้มากมายนะครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าไม่มีโอกาสได้ออกไปเดินในรอบหมู่บ้านหรือไม่มีโอกาสได้เดินในที่สาธารณะในสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเดินในลู่วิ่งเขามีสูตรมาให้ด้วยนะนะฮะสูตรที่ว่านี้คือ 12-3-30 12-3-30 การเดินอยู่บนลู่วิ่งนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะถ้าออกกำลังกาย3ขั้นตอนแบบนี้สูตรนี้คือปรับความชัน 12% ความเร็วในการเดิน3ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วทำต่อเนื่องนะเดินไป30นาทีอ่ะอันเนี้ยมีผลทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นแล้ว12 3 30ต้องประมาณนี้อ่ะลองดูนะคุณผู้ฟังวิ่งไม่ไหวเล่นกีฬาไม่คล่องเดินก็ได้ที่หมู่บ้านพี่เป้นี่โอ้สมาชิกหมู่บ้านนี่เขาเดินกันทุกวันเลยนะ

ข้อความนี้เขาส่งมาบอกว่าเดินในหมู่บ้านไม่ได้ค่ะพี่เป้คะเดินไป2ก้าวเจอบ้านแรกก็ทักไปไหนอ่ะหยุดคุยแป๊บนึงเดินไปอีก2ก้าวเอาบ้าน2ทักอีกวันนี้ไม่ไปทำงานเหรออ่ะหยุดคุยแป๊บนึงเดินไปอีก2 3ก้าวบ้าน3ทักไปไหนอ่ะหยุดคุยแป๊บนึงเดินกลับบ้านดีกว่าไม่ได้ขยับขาขยับแต่ปากโอ๊ยตายแล้วเอ็นดูมากผมว่าต้องชวนเขาเดินด้วยกันดีกว่าเออนะพอเราเจอไปเดินบ้านแรกอ่ะมาแล้วเปลี่ยนรองเท้ามาไปเดินกันอะไรอย่างงี้มั้ยอ่ะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกโดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่ว่าเชคเอ็กซ์เพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: คอมเมนต์ไลฟ์นะครับพี่เป้ยังเปิดบรรยากาศทั้งหมดยังไม่ครบเลยเนาะสำหรับล่าสุดที่เราเจอกับออฟแล้วก็แก้มนะครับอ่ะงั้นเราไปฟังเพลงต่อไปอันนี้เป็นส่วนของพาร์ทของออฟปองศักดิ์กันบ้างถ้าเราได้เจอกันอีกโอ้โหออฟเอาเพลงนี้มาคัฟเวอร์ครับน่าฟังมาก

0: ป็นช่วงเวลาที่ซาบซึ้งใจมากนะฮะตอนที่ออฟร้องเพลงนี้เนาะมีคนบอกว่าพี่เป้วันนั้นออฟร้องเพลงนี้เรานี่นั่งฟังน้ำตาคลอเลยค่ะคิดถึงคนที่แอบชอบแล้วก็ไม่ได้เจอกันไม่รู้จะได้เจอกันไหมอะไรเงี้ยนะครับเขาจะจำเราได้ไหมหน้าอะไรอย่างนี้ก็เข้าใจในความรู้สึกกันนะครับก็แต่ถ่ายทอดมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวเนาะนะนี่แหละเสน่ห์ของ Cover Night นะครับ
1: Cover Night
2: โดย
1: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่า
0: ได้เวลาทายเพลงแล้วครับพี่น้องนะครับเพลงนี้คือเพลงอะไรลองฟังดูนะครับ1 2 3หูยง่ายไหมง่ายไหมไม่ยากใช่ไหมพวกเราอีกทีนึกออกแล้วผมเชื่อว่าถ้านึกออกส่งข้อความบอกกันนะครับแล้วก็เลือกเพลงที่อยากฟังไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวจะแรนดอมนะครับหาผู้ที่ตอบถูกเนาะแล้วก็เลือกฟังเพลงนั้นไปด้วยกันนะครับอีกทีอ้าวลืมเปิดเสียงแป๊บหนึ่งนะคุณฟังอีกทีโอเคนะส่งคำตอบครับ
2: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
5: ว้า wow.
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
6: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
7: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
6: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: ที่ไหนนะคะขออีกที
6: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
9: โช

0: ำไรพุ่ง4มีนาคมถึง12พฤษภาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี่
1: งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795เปอร์เซ็นต์ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เบา
7: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมคี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEAแค่คลิกก็ครบจบทุกเครื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
9: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโอ้โหแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
10: โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใคร

0: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆและจะซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: Smiley Request
2: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
3: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
4: เนี่ยพอง่ายนะก็จะส่งมาบอกว่าอย่างนี้พอตอบได้เนาะง่ายเกินแลนสไลด์ชัวร์เนี่ยก็สลับกันไปไงบางยักบ้างมึนๆงงๆบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ถามว่าตอบถูกแบบแลนสไลด์ไหมไม่นะเออมีตอบผิดอยู่นะเขาตอบว่าไม่รักดีโผล่มากันก็มีนะฮะอ่ะฟังเฉลยครับ

0: คนบอกว่าไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากมันเพราะมากครับพี่เป้ขอบคุณที่เปิดด้วยเนาะอย่างงี้ขอบคุณเช่นกันนะครับรู้ตัวหรือเปล่าครับนี่คืองานของ Pepper Jam เก่งมากเก่งมากพวกเราเก่งมากเนี่ยคนกรีนเว็บเก่งเสมอขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะครับก็หลากหลายกันไปเนาะหลากหลายแนวเอามาให้ทายกันแบบนี้ในทุกๆวันนะครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives นะครับจากธนาคารออมสินด้วยแล้วก็ Sicurin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicurin ครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Sicurin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicurin
0: วันนี้ตอบถูกกันเยอะมากนะครับพี่เป้ก็ใช้วิธีแรนดอมนี่แหละนะครับหาผู้โชคดีนะฮะแจกไม่ใช่แจกสิหาผู้โชคดีที่จะได้ฟังเพลงไปด้วยกันนะฮะเพลงวันนี้เป็นเพลงของแท็กซี่นะครับคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจุดอ่ะเราปิดท้ายกันด้วยเพลงนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับคุณผู้ฟัง8โมงเช้ากับพี่เป้ที่นี่ Green Wave นะครับพรุ่งนี้เช้าเราก็ต้องระมัดระวังกันแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้หลายโรงเรียนเขาทยอยเปิดเรียนกันแล้วการจราจรหนาแน่นมากเราต้องไปต่อสู้กันบนท้องถนนกันต่อไปเจอกันครับผมไปละเดี๋ยวส่งต่อไปที่โบนะฮะวันนี้สวัสดีครับ

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12
0: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: หญิงชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร02-740-7400
4: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอดช่วยหยุดคุณในครับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook ครับ Friday Fan Page ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน

0: ซิสคะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรจะต้องมีการประกันภัย
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแล

0: ซับคอนไทยแลนด์2026ศูนย์กลางการจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการผลิตในที่เดียวชุมนุมผู้ผลิตชิ้นส่วนจากในและต่างประเทศพร้อมงานจับคู่ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคพบ TPA Karakuri Contest ที่เปลี่ยนแปลงกลไกธรรมดาสู่นวัตกรรมอัจฉริยะเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตญี่ปุ่นใน Imidas Manufacturing Fair พร้อมสัมมนาใหญ่ BOI Symposium ขับเคลื่อนอนาคตและการลงทุนจัดร่วมกับ4งานอุตสาหกรรมใหญ่ 13-16 พฤษภาคมนี้ไบเทคบางนาจัดโดย BOI สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและ Informa Market
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร 02-460-7717

เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้จึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะรัฐบาลออสเตรเลียประกาศทุ่มงบกว่า74ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียจะตั้งศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายออนไลน์แห่งใหม่เพื่อรับมือภัยคุกคามจากลัทธิรุนแรงสุดโต่งและการปลูกฝังแนวคิดการก่อการร้ายผ่านโลกออนไลน์ศูนย์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานข่าวกรองความมั่นคงแห่งออสเตรเลียหรือ ASIO และสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียทางการออสเตรเลียเปิดเผยนะคะว่าก่อนหน้านี้มีการดำเนินคดีเกี่ยวกับแนวคิดรุนแรงออนไลน์แล้ว31คดีและในจำนวนนี้กว่า19รายเป็นเยาวชนสะท้อนปัญหาการเข้าถึงแนวคิดสุดโต่งผ่านสื่อออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวลรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายออนไลน์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

มาประจำการแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับแม่นะครับเผลอไปจัดเพลงมาแป๊บนึงนะครับอาจจะมีช่วงที่มันหายไปสักครู่นึงแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนตัวมาเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับผม10โมงอีก5นาทีนะครับผมโบมาประจำการแล้วนะครับ11โมงจนถึงบ่ายโมงแบบนี้เนี่ยจันทร์อังคารแล้วก็พุธเจอกันแบบนี้นะครับปรบมือให้ยิ่งใหญ่หน่อยให้สมกับเป็นการทำงานวันแรกของสัปดาห์นะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนะฮะคุณผู้ฟังครับก็เผื่อแป๊บๆนี่จะกลางปีกันแล้วเนาะเร็วมากเนาะแล้วผ่านแบบตรุษจีนมาแล้วผ่านสงกรานต์มานะครับแล้วก็นี่ก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงกลางปีกันแล้วด้วยรวดเร็วจริงๆคุณผู้ฟังฮะเอาเป็นว่าวันนี้เรากลับมาทำงานกันแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยรถติดไหมผมว่าหลายๆเส้นก็รถเยอะมีบางคนบอกรถเยอะแต่ว่าวันนี้โบมาเนี่ยบนทางด่วนทางลงพระรามเก้าเนี่ยไม่ติดเลยคือโล่งแบบโล่งมากๆโล่งจนงงว่าเอ๊ะรถไปไหนกันนะครับแต่ว่าเห็นว่าสัปดาห์หน้านะฮะน่าจะน้องๆนักเรียนเนี่ยน่าจะเปิดเทอมกันแบบเต็มรูปแบบแล้วสัปดาห์หน้าก็คงจะกลับมาเป็นปกติก็คือติดเป็นปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้ก็คงจะอาจจะลดน้อยๆนะฮะเป็นสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์หน้าจะเป็นของจริงแล้วนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เราก็ทำงานกันแบบสบายๆกันไปก่อนละกันหมายถึงว่าการขับรถกลับบ้านหรือว่ามาทำงานนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับพูดคุยทักทายหรือว่าขอเพลงเข้ามาได้นะฮะคุณผู้ฟังผ่านแอปพลิเคชันของ Atime ฟังฟินนะครับอยากฟังเพลงอะไรหรือว่าก่อนเที่ยงแบบนี้เนี่ยมีเมนูอะไรที่วันนี้เผื่อใครแบบชัดเจนมั่นใจวันนี้มีเมนูที่เตรียมมาแล้วจากบ้านว่าวันนี้เนี่ยจะต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือวันนี้จะต้องกินข้าวขาหมูวันนี้จะกินเป็นอาหารฝรั่งเป็นสปาเกตตี้หรือว่าจะกินเป็นขนมจีนหรืออะไรอย่างนี้นะครับถ้าคุณมีเมนูที่ชัดเจนเนี่ยลองส่งมาแชร์กันได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของ Atime ฟังฟินนะครับแชร์ชาว Green Wave ได้ฟังกันหน่อยว่าเที่ยงนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ 1, 2, 3.

0: นี้เป็นงานจาก Polycat นะครับผมชื่อ Money Ma Money Ma Money Ma ฟังในเพลงแล้วมันเดาไม่ออกนะว่าเป็นเพลงหมายถึงว่าเขาร้องอะไรนะฮะบางทีมันบวกกับทำนองบวกอะไรด้วยจริงๆนี่คือเพลง Money Ma นะครับจาก Polycat นั่นเองไม่ค่อยได้เปิดแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะๆของ Polycat นะครับคุณผู้ฟังฮะคุณป้าหมูกระปุกบอกว่าวันนี้ดีเจน้องโบเนี่ยมาไม่เจอพี่สาวไก่ต๊อกเลยนะคะเปิดมาเงียบเลยใช่วันนี้พี่ต๊อกลา1วันนะฮะคุณผู้ฟังครูมีคุณผู้ฟังบอกด้วยว่าทำไมพี่โบไม่คุยกับคุณแพรไพรินบ้างนะครับผมคุณแพรไพรินมาเป็นเสียงนะฮะคุณแพรไพรินไม่ได้เดินมานั่งอยู่ตรงหน้านะครับถ้าเดินมาเราก็จะคุยกันแต่บังเอิญว่าพี่แพรไพรินเขาลงเสียงไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ฟังเนี่ยมีคนบอกด้วยว่าเดี๋ยวคุณจรินบอกว่าเด็กๆเปิดเทอมวันที่14-15ค่ะ14นี้วันพฤหัสนะอ๋อแล้วเขาเปิดกันท้ายสัปดาห์อย่างนี้เหรอฮะเหมือนกับให้มาเตรียมตัวก่อนอย่างเงี้ยเหรอหยุดกันนานใช่ไหมถ้า14ก็พฤหัส15ก็สุกนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังก็คงมีหลายโรงเรียนเนาะแต่ว่าเต็มๆอ่ะจันทร์หน้าเนี่ยผมว่าแน่นอนนะทั้งโรงเรียนไทยโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยตอนนี้อินเตอร์เขายังเรียนกันอยู่ไงถ้าบวกโรงเรียนไทยด้วยก็ครบ 100% เรียบร้อยเลยนะครับก็เตรียมตัวกันไว้ให้ดีแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังฮะ
1: Hey yo it's Proxy
0: Hey yo

นี่ไงกูฟังฮะมีคุณนวคุณบอกมาบอก14 15เนี่ยกทมนี่เปิดเทอมเพียบเลยครับแล้วก็คุณยุพดีบอกว่าสาธิตจะเปิดมิถุนาค่ะเออแต่ส่วนใหญ่สาธิตจะเปิดช้ากว่านิดนึงอะเนาะนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันสัปดาห์นี้ลองวางแผนกันดีๆนะคุณฟังใครที่รู้ว่าบ้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับสถานศึกษาเนาะใกล้ๆกับโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีจุดที่แบบผู้ปกครองต้องมาส่งกันรถก็จะมาอออยู่หน้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจกันเนาะลูกๆหลานๆเรานะฮะต่อให้ไม่ใช่ลูกเราแต่ว่าก็อนาคตของชาติเราก็ต้องลองหาเส้นทางลองเลี่ยงกันดูจริงๆเรื่องพวกนี้บางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้นะฮะคุณผู้ฟังครับอาจจะต้องตื่นเช้ากันขึ้นนิดนึงอะไรอย่างงี้นะครับจริงๆตอนนี้มีเมนูอาหารส่งมากันพอสมควรเลยนะครับรวมถึงมีหลายๆท่านที่เข้าใจว่าคุณแพรไพลินธรรมนาวันนะครับผมออกอาจจะออกนามสกุลผิดขอโทษด้วยคุณแพรไพลินนะฮะเป็น AI นะครับไม่ใช่นะครับคุณแพรไพลินเป็นคนนะครับไม่ใช่ AI อาจจะไม่ค่อยได้เจอคุณแพรไพลินเพราะว่าพี่แพรไพลินจะส่งเป็นเสียงมาซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าย้ำตรงนี้ว่าคุณแพรไพลินเป็นคนนะฮะไม่ใช่เป็น AI นะครับแม่มาว่าคุณแพรไพลินเป็นหุ่นยนต์นะโถ พี่ต้องหายไปวันเดียวคุณแพรไพลินเป็น AI ไปซะแล้ว

0: นรักแฟนนี่ว่า
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟ

มาถึงแล้วนะครับกลางชั่วโมงพอดีเลยกับ Chilling Track นะครับก่อนเปิดเพลงนี้ให้นะครับยังไงแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องสสิด้วยนะน้องสสิเขาบอกวันนี้วันเกิดหนูอย่าให้พี่โบอวยพรมาเกิดให้หน่อยค่ะก็ขอให้น้องสสินะครับรวมถึงคุณผู้ฟังที่เกิดวันนี้หรือว่าใกล้เคียงกับวันนี้เนี่ยมีความสุขมากๆทุกๆคนเลยแล้วกันนะครับมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนแล้วก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆนะครับผมมาสำหรับ Chilling Track วันนี้คือบังเอิญช่วงนี้เนี่ยอินมากๆกับเพลงนี้ไม่รู้ทำไมคือไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตนะฮะแต่ว่าชอบ Tattoo Color อยู่แล้วแล้วก็นี่คือเพลงใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเพลงช้านะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าขอให้เราทั้งคู่โชคดีเพลงนี้ดิมเป็นคนร้องลองฟังกันดูนะฮะ

งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

มีคุณผู้ฟังนะครับส่งมาบอกว่าจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่อ้อมเหมือนกันนะครับพี่อ้อมสุนี่ของเรานี่แหละนะครับมีความสุขมากๆนะครับทุกพี่นี่ลูกพี่ผมเองนะฮะก็คือมาทำงานที่ A Time ในครั้งแรกเนี่ยก็ได้พี่อ้อมสุนี่นี่แหละที่เป็นคนเข้ามาสอนก็คือแบบแนะนำอะว่าดีเจมันควรจะต้องเตรียมตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นคนแรกและเป็นคนเดียว จริงๆมีพี่อ้อยอีกหนึ่งคนนะครับพี่อ้อยก็เคยชวนให้แบบมานั่งดูพี่อ้อยจัดรายการอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้อมก็เป็นคนแรกเลยที่ชวนโบเข้ามาดูว่าเออมันจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือยังไงพูดให้มันชัดหน่อยให้มันแบบพูดมันเป็นคำๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีความสุขมากๆนะครับพี่อ้อมนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ตื่นเช้าๆมาทำกรีนมอร์นิ่งโชว์ให้เราได้ติดตามกันประจำกันแบบนี้ทุกๆอาทิตย์นะครับพี่อ้อมครับมีข้อความส่งอะไรกันมาบ้างตอนเที่ยงวันนี้นะครับคุณเยาวลักษณ์บอกว่าทำอาหารกลางวันเด็กเสร็จแล้วไอยาโกดด้งอยากส่งรูปไปให้ดูจริงๆเลยอะไรคือไอยาโกดด้งอ่ะด้งก็เหมือนกับเทนด้งอย่างนี้เหรอก็คือเป็นมันยังไงอะด้งมันเป็นต้มๆป่ะ ยังไงไม่รู้เลยอ่ะเยาวคุณเยาวรักษ์ไข่ข้องใจหน่อยสิมันเป็นยังไงเป็นข้าวเป็นเส้นเนาะมันน่าจะเป็นข้าวหรือป่ะหรือว่าเป็นเส้นนะฮะใครรู้ไอยาโกดด้งไงเดี๋ยวผมลองเปิดดูดีกว่าไอยาโกดด้งนะครับอ่ะไม่เป็นไรยังไงทานให้อร่อยฟังดูมันต้องอร่อยแน่ๆแหละนะครับคุณเยาวรักษ์มีใครส่งอะไรมาอีกน้องซาสีบอกวันนี้นี่วันนี้น้องซาสีเนี่ยวันเกิดใช่ไหมบอกวันนี้กินข้าววันเกิดเป็นข้าวน้ำพริกปลาทูกับชะอมอร่อยค่ะจริงๆวันนี้เนี่ยตอนเช้าเกือบกินเหมือนกันก็คือตอนนี้ชั้น B2 ตึกแกรมมี่นะคุณผู้ฟังเรามีเหมือนกับว่าเป็นโซนอาหารนะครับเหมือนกับเป็นฟู้ดคอร์ทนี่แหละนะครับเปิดทำการเรียบร้อยแล้วนะครับผมปรบมือให้หน่อยสวยงามน่านั่งเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่มาตึกแกรมมี่นะครับไม่ว่าจะมาด้วยธุระอะไรก็แล้วแต่ชั้น B2 ในชั้นล่างนะคุณผู้ฟังมีร้านอาหารทั้งไทยก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นแล้วก็มีแบบสปาเกตตี้ด้วยนะแล้วก็จะมีร้านส้มตำมันมีอยู่แล้วนะครับก็ลองเข้ามากันได้มีที่นั่งอยู่แล้วก็มีร้านอาหารให้ได้ใช้บริการวันนี้ผมมากินเนี่ยรู้สึกว่าไม่แน่ใจเปิดวันแรกป่ะเขาลด 50% เลยนะคุณผู้ฟังอ่ะคนในตึกแกรมมี่ฟังอยู่วันนี้เที่ยงนี้ฝากทองไว้ที่ชั้น B2 ได้เลยนะจ๊ะ

ตอนนี้นะครับเริ่มมีเมนูเข้ามาเรื่อยๆนะครับคุณพรยศส่งมาบอกว่าเที่ยงนี้สั่งก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะครับเจ๊หัวสะพานหันเจ้าเก่าเขาบอกว่าเป็นร้านลับด้วยนะครับผมน่ากินจังเลยยิ่งขึ้นว่าเป็นร้านลับอย่างเงี้ยยิ่งอยากไปลองนะครับส่วนคุณเยาวรัตน์นะฮะเมื่อกี้ที่ส่งมาบอกทำให้ลูกทำไอยาโกรดด้งนี่ผมมาเปิดดูแล้วคุณเยาวรัตน์ก็ส่งมาบอกเลยด้วยมันคือข้าวหน้าไก่ญี่ปุ่นนี่เลยใช่เลยเนี่ยรูปมาเลยคือผมมาชอบกินคัตสึด้งเป็นแบบข้าวหน้าหมูทอดอย่างเงี้ยแล้วก็โปะไข่ลงไปนะน่ากินมากอันนี้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นไก่ใช่ไหมคุณเยาวรัตน์โอ้โหน่ากินจริงๆเลยอ่ะทำให้เก่งจังเลยอ่ะทำเป็นเมนูอาหารญี่ปุ่นด้วยวันนี้ลูกต้องแบบกินหมดแน่นอนเลยนะฮะคุณเยาวรัตน์นะครับเก่งมากน่ากินมากคุณเยาวรัตน์นะครับมีอีกหลายเมนูเดี๋ยวมันลันไปแล้วมีเนี่ยข้าวแกงไก่จากคุณปวีณาส่งมาร่วมสนุกกับเรานะครับก็มีหลากหลายเมนูนะเมื่อกี้ก็มีข้าวน้ำพริกปลาทูของน้องสาสีนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายเมนูเลยที่ก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังส่งกันเข้ามาส่วนใหญ่วันนี้ก็จะมีส่งมาเป็นห่วงเรื่องสภาพการจราจรเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยววันพุธนี้จะเป็นวันพืชใช่ไหมคุณผู้ฟังวันพุธนี้13พฤษภาคมนะครับก็เป็นวันพืชมงคลนะครับวันนี้จะเป็นวันหยุดราชการประจำปีนะแต่ว่าไม่ใช่วันหยุดธนาคารนะคุณผู้ฟังก็อาจจะมีบางที่หยุดหรือว่าบางออฟฟิศอาจจะไม่ได้หยุดนะครับแต่ว่ารถก็อาจจะลงขึ้นหน่อยนะผมว่านะฮะแล้วก็มีไหมถ้าคนหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วเราหยุดจันทร์อังคารไปด้วยแล้วได้พุธอีกก็เป็น5วันเลยก็ไม่แน่นะนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ผมรู้สึกว่าบนทางด่วนวันนี้รถไม่ค่อยติดก็เป็นไปได้ป่ะอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครได้ไปเที่ยวยาวๆแบบนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่ชาร์จแบตให้เต็มพลังมาเลยนะครับผมส่วนใครทำงานวันนี้เราก็สู้กันต่อไปและนี่ก็คือไปอีก Ready for More ฮะ

นี่คุณแอปเปิ้ลถามมาแล้วนะครับว่าพี่โบมีเมนูอะไรเอ่ยเที่ยงนี้จริงๆเมื่อเช้านี้ก็เกือบจะกินน้ำพริกกะปิกับปลาทูไปเหมือนกับน้องซาเสียนะฮะแต่สุดท้ายไปจบที่เส้นเล็กแห้งลูกชิ้นเนื้อนะครับผมก็จากร้านใหม่นะครับใต้ตึกรัมมี่นี่แหละนะครับจริงๆตอนนี้มีคู่ฟังส่งเมนูมาหลายเมนูเหมือนกันนะครับอย่างคุณอรพินเนี่ยส่งเป็นข้าวคลุกกะปิเข้ามานะครับคุณวิการดานะครับส่งเป็นข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะอันนี้คุณวิการดาเขาฝากมานะครับส่วนคุณเกศสุภานีเนี่ยบอกว่าเที่ยงนี้โกยซีมีไก่ร้านท่องกี่ค่ะฟังดูมันต้องอร่อยแน่ๆเลยนะร้านท่องกี่เหรออยู่แถวตรงโซนไหนอะนะครับโกยซีมีไก่นะครับคุณเจนจิราส่งบอกว่าวันนี้น้องที่ทำงานเนี่ยทำผัดไทยกุ้งสดมาให้ทานค่ะหูดีจังเลยอ่ะทำไมน้องที่ออฟฟิศน่ารักจังเลยทำอาหารเก่งด้วยทำมาให้ทานอะไรอย่างงี้นะครับก็ทานให้อร่อยแล้วกันนะครับสำหรับทิ้งนี้ใครที่ยังไม่มีเมนูนะครับก็ลองเอาเมนูเหล่านี้เนี่ยลองไปหาทานใกล้ๆกับออฟฟิศของคุณดูก็ได้หาอะไรทานกันด้วยนะครับเที่ยงแล้วนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กับโบต่อกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังมีเวลาทิ้งท้ายให้ได้อีกสักหนึ่งเพลงนี่คืองานจาก Instinct ฮะคู่ควรครับผมและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันนะครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น Point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
3: กินข้าวบ้างนะลูกอย่าทำแต่งาน
4: กินข้าวบ้างนะพ่ออย่าทำแต่งาน
3: นอนดึกอีกแล้วพ่อเป็นห่วงนะ
4: นอนดึกอีกแล้วผมเป็นห่วงนะ
3: ดูแลตัวเองบ้างนะลูกจะได้ไม่ป่วย
4: พ่อก็ดูแลตัวเองบ้างนะพ่อจะได้ไม่ป่วยผมอยากอยู่กับพ่อไปนาน
2: ๆคนที่คุณห่วงเขาก็ห่วงคุณอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่ออยู่กับคนที่รักคุณไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

0: ้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย์
7: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
8: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
7: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
8: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
7: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
9: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
7: มัมช้อยมัมเลือก
8: เมียวเลิฟ
10: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
11: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Star หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
12: วิธี Save Energy แบบ
13: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
14: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
15: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
16: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะเวียดนามเตรียมดำเนินการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าลอกเลียนแบบทางออนไลน์ครั้งใหม่โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการตรวจจับขึ้น1ใน5หลังสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมการขู่ของรัฐบาลวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมุ่งเป้าไปที่ความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องในการจัดการกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเวียดนามเพื่อตอบโต้กับคำขู่ดังกล่าวนายเลอมินฮุงนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้สั่งการให้กระทรวงต่างๆเพิ่มการตรวจจับการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างน้อย 20% ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
15: Green News โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
17: ทั่วประเทศ
18: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
19: สวัสดีนะครับผมชั่วโมงที่2แล้วนะฮะกับโบกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับคุณฟังฮะเน้นๆกันไปเลยชั่วโมงสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างกับการทำงานมาครึ่งวันครับเครื่องร้อนสตาร์ทติดดีไหมคุณผู้ฟังหลังจากที่หยุดกันมาเสาร์อาทิตย์นะฮะก็ชั่วโมงนี้เหมือนเดิมนะครับแอปพลิเคชันของไอทำฟังฟินนะฮะคุณผู้ฟังโหลดไว้เวลามีอะไรเผื่อว่าพูดคุยกับดีเจหรือว่าบางทีอาจจะเป็นช่วงเดินทางอยากจะฟังเพลงหรือว่าอยากจะรีเควสเพลงเนี่ยก็สามารถได้เลยที่ช่องทางนี้นะครับพูดคุยขอเพลงได้หมดเลยนะฮะเรามาดูว่าข้อความในชั่วโมงนี้เนี่ยมีส่งอะไรกันมาบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องของกินนี่แหละเพราะว่าเที่ยงแล้วเที่ยง8นาทีคุณบิมบากาส่งมาบอกว่าได้เส้นหมี่หมูต้มยำค่ะส่วนคุณจิราธรบอกวันนี้เนี่ย เมนูก็คือเป็ดผัดพริกไทยดำกับแกงส้มจ้ะนะฮะเห็นไหมว่าจริงๆเมนูของชาวกรีนเวฟเนี่ยโอ้อลังการนะแต่ละวันเนี่ยของดีนะคุณฟังนะฮะน้องทรงบอกว่าไม่ได้เข้ามาทักทายนานเลยค่ะพี่โบฟังตลอดนะคะเดี๋ยววันนี้จะหยุดไปตามเส้นเล็กแห้งเนื้อทำพี่โบนะคะน้องทรงจะมาแกมมี่เหรอฮะถ้ามาก็ลองมาชิมได้จริงๆมันมีร้านอื่นๆอีกนะน้องทรงลองชิมดูก็ได้แล้วถ้าร้านไหนอร่อยก็ลองแนะนำพี่มาเพราะตอนนี้พี่ชิมไปร้านเดียวเองคือร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับส่วนคุณวีรวัฒน์เนี่ยส่งเป็นขนมจีนน้ำยาครับขนมจีนน้ำยาตีนไก่รัชดาซอย3หลังโลตัสครับโอเคแล้วเมื่อกี้เขามีนี่ด้วยท่องเกียร์ท่องกี่เมื่อกี้ที่เราพูดว่าอะไรก๋วยเตี๋ยวว่าไปอ่ะท่องกี่เอาท่องกี่หายโกยซิมีไก่ร้านท่องกี่ไงครับเมื่อกี้มีคู่ฟังใจดีส่งมาบอกแล้วว่าร้านนี้ร้านท่องกี่นี่ผมกำลังพูดดึงเวลาอยู่เพราะว่าผมหาเขาไม่เจอประมาณว่าอยู่ตรงข้ามเทอร์มินอล21นี่แหละคู่ฟังร้านท่องกี่นะนี่ไงท่องกี่ธนาคารตรงข้ามเทอร์มินอล21หรอตรงไหนอ่ะเหรอฟังไหนเดี๋ยวเราไปหาดูนะครับใครอยากจะกินเมนูตามที่บอกมาก็ลอง copy paste ได้เลยสำหรับมื้อเที่ยงนี้นะครับผมไปสิกะเปิดด้วยงานจากสิงโตนำโชคนะครับนี่คือรักที่ไม่มีเธออยู่เที่ยง10นาทีแล้วนะครับวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนะครับผมขณะนี้แท่งรังฟังอยู่กับผมดีเจโบนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับ

ไม่น่าเชื่อนะฮะมีคุณฟังส่งมาบอกว่าคิดถึงเสียงผมอ่านเมนูอาหารด้วยนะครับผมจากคุณมงคลกันช่างก็บอกว่าหายไปหลายวันเลยค่ะนะครับคุณมงคลกันช่างก็มีเมนูมาแนะนำเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เป็นกระเพราหมูสับคลุกเส้นหมี่เหลือง2ก้อนโปะไข่ดาวยางมะตูมจ้าโหนี่ไงเมนูของคุณมงคลกันช่างนี่เขาไม่เคยแบบธรรมดานะเขาได้มีแบบมีความซับซ้อนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือน่ากินทุกเมนูเลยนะครับผมนี่น้องคุณแอปเปิลบอกพี่โบเปิดเพลงพร้อมมากๆค่ะขอบคุณมากนะครับก็นี่ก็เพลงคุณผู้ฟังด้วยนี่แหละก็ช่วยกันจัดรายการกันไปนะครับมีพูดเรื่องบอลไทยด้วยคุณผู้ฟังคุณโมเมบอกว่าคุณโบเมื่อคืนเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยไปทีสองก็คือตกชั้นไปทีสองแล้วนะครับเขาบอกร้องไห้มากมายแต่เรารักจะเก็บกระเป๋าตามไปเชียร์เหมือนเดิมนะครับขอเพลงผู้ชนะของพิเศษค่ะฝากไปให้นักเตะและก็ทีมสตาฟทุกคนนะครับคุณคือผู้ชนะสำหรับเราเนี่ยพิมพ์ไปร้องไห้ไปนะก็เป็นกำลังใจให้กับเมืองทองเนาะจริงๆโบเคยมีโอกาสไปถ่ายรายการกับเมืองทองด้วยเนาะก็คือไปดูสนามได้ไปสัมภาษณ์นักเตะอะไรเงี้ยเราได้เห็นเลยว่าจริงๆทีมเมืองทองเนี่ยเป็นทีมที่ต้องบอกว่าเขามีสนามที่ดีนะครับมีแฟนบอลที่เหนียวแน่นนะครับสองอย่างนี้ถ้าดีแล้วเนี่ยผมว่าโอกาสที่กลับมาสู่ไทยลีกปกติเนี่ยผมว่าเป็นไปได้เลยนะครับก็นี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับคุณโมเมนี่แหละเป็นกำลังใจกับทั้งทีมสตาฟแล้วก็นักเตะด้วยก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับทีมเมืองทองด้วยนะครับจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งทีมใหญ่มากๆเนาะที่เราได้เห็นข่าวได้ยินข่าวของทีมเมืองทองมาโดยตลอดนะครับแต่ว่านี่แหละเนาะกีฬามันก็มีชนะมีแพ้มีขึ้นมีลงนะครับยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้กับทีมเมืองทองอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกกับทีมใหญ่แล้วก็จริงๆแล้วก็ได้ยินทีมนี้มานานแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเคยไปสัมภาษณ์มาด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังช่วยกันจัดรายการหรือว่าส่งข้อความมาพูดคุยทักทายได้เหมือนเดิมผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินได้แบบนี้เลยนะครับนี่คือเพลงอย่ามีแฟนแล้วนะครับในเวอร์ชันผู้หญิงบ้างเป็นเสียงน้องส้มมารีครับเพลงประกอบภาพยนตร์ส้ม

0: งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พี่เอ๋ก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
0: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
1: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่ก็มีสารสกัดอย่างแอลทีอานีนที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62
0: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: สู่ช่วงที่ดีของผิวหน้า
1: ชอห่วยพร้อมไหม
2: พร้อม
1: กำไรอยากได้ไหม
2: อยากได
1: ้งั้นต้องนี่เลย
3: ชอห่วยโกพล
0: ัส1สะสมยอดซื้อรับคูปองเงินสดรวมสูงสุด 4,000 บาทผ่านแอปโกโฮเซลพลัส2โปรแรงจากแบรนด์ดังลดจริงกำไรจริงพร้อมกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
1: ทุกคนจะนิ่งไม่ได้แล้ว
2: ชอห่วยโกพลัสพลัสแล้วพลัสอีก
0: วันนี้ถึง12พฤษภาคมนี้เท่านั้นที่โกโฮเซลทุกสาขาโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ
4: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร

0: ันแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: Lunch Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีน่านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อครีมเว
3: ฟซิครีนเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครีนไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่อง

ผมชอบมากเปิดเมื่อกี้นะครับก็จะมีเสียดายจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับแล้วก็นอนได้แล้ว The Toys แล้วก็ Fuckling Hero คุณกบพิกุลเขาบอกว่ากินแล้วนอนตามเพลงเลยค่ะ นะครับผมโอเคมานี่ฮะคัสเซ็ตคลับของเรานะครับมาถึงแล้วเลือกเปิดงานของ Blackhead กับเพลงนี้ครับนี่คือเพลงรักคือ

0: ที่ยง50นาทีนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็หมดเวลาในช่วงของโบวันนี้แล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้อยู่กันต่อกับ DJ PU ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกับโบได้นะครับก็ช่วง11โมงถึงบ่ายโมงเหมือนเดิมแล้วเจอกันแบบนี้นะครับวันจันทร์อังคารแล้วก็พุธนะครับคุณผู้ฟังวันนี้มีหลายข้อความเลยที่ส่งเข้ามาขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยกันส่งข้อความมาพูดคุยแล้วก็ช่วยกันจัดรายการกันแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังวันนี้ก็ถ้ามองจากตึกแรมมี่ออกไปตอนเวลานี้นะครับเที่ยง50นาทีฟ้าก็ดูหม่นๆนะคุณผู้ฟังพอมีเมฆแต่ก็ยังไม่ถึงกับมืดมากนะครับก็คิดว่าตกแหละนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าจะตกเร็วๆนี้หรือเปล่าจะไปตกช่วงเย็นๆมั้งนะฮะมั้งนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็พกร่มพกอะไรหน่อยละกันนะครับลองเช็คสภาพอากาศกันดีๆเนาะเผื่อเดี๋ยวช่วงกลับบ้านจะได้วางแผนกันได้นะครับเดี๋ยวไปกลับพร้อมกันแล้วก็มันก็จะติดมากแล้วถ้ายิ่งฝนตกด้วยก็จะยิ่งลำบากกันไปใหญ่นะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของชาวกรีนเวฟทุกๆคนละกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่กรีนเวฟก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก
2: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปปทปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
4: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
3: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: ที่ไหนนะคะขออีกที
3: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีด
2: โมสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
3: งูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ้นฟ้าเพียงแค่เอ่ยชื่อมาก็ดังสมชื่อ
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: ClubInspire Day
0: ดังพันกรคุณนายแม่แห่งยุคกับเส้นทางที่พิสูจน์ว่าถ้าอยากสำเร็จต้องก้าวข้ามทุกบททดสอบไปให้ได้พุธนี้สามทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิน วิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงคิดระยะเธอจะคิดถึงคิดระยะทิปเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพย์ประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0
3: 0% กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายสูตร

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
5: ข้าวตังข้าวตัง
6: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
7: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
6: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
7: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
6: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
8: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
6: มัมช้อยมัมเลือก
7: เมียวเลิฟ
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok
11: เร่งรีบตองนี
12: ้เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
12: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
13: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Liveคัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
14: โดยร้านซักผ้าพี่วัว

0: ดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันหลอบบลูเลสปอนทีจี
1: ติดตามกรีนนิวส์กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะเพจศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์โพสต์ระบุว่าระวังแก๊งมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมิจฉาชีพใช้กลอุบายใหม่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโทรหลอกสร้างความสับสนและความกลัวก่อนลวงให้โอนเงินควรรู้ทันทีและตั้งสติทุกครั้งเมื่อได้รับสายลักษณะนี้นะคะโทรอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคุยเรื่องรับยาหรือว่าสิทธิการรักษาผู้ได้สับสนค่ะทำให้ตกใจหรือว่ากดดันแล้วก็อ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีโอนสายไปตำรวจปลอมสอบสวนทางโทรศัพท์แล้วก็ล่อลวงจนทำให้เหยื่อโอนเงินไปต้องตั้งสตินะคะอย่าโอนเงินเด็ดขาดวางสายแล้วติดต่อในงานจริงเพื่อตรวจสอบค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ Green
0: News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบลูเลสปอนทีจี

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชคเอ็กซ์เพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: แหมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับหลายคนก็เข้าไปดูเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ Common Night Live Gatsby Gala นะครับลงย้อนหลังให้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับแบบ full concert เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับเข้าไปได้เลยที่ YouTube A Time Online นะครับสุดจริงๆคอนเสิร์ตนี้นะมีทุกอารมณ์

0: ันนี้วันจันทร์นะฮะวันจันทร์หันษากับพี่ยูนะครับวันนี้อยากได้ฟิลไหนอยากสนุกฟิลไหนนะครับส่งมาบอกได้นะครับ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรด
3: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่ช้าแรกๆก็เฉยนะช้าไปช้ามาก็ชิน

0: เอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
3: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดีค่ะ
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อื้อลือนาคราชและปู่ผู้ชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube Airtime UD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
3: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มเลยไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสัก1ปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ๊ยเจ็บสิสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
4: โดยขนมปังกรอบตาโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้และ

0: งาน Intermac และ Subcon Thailand จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ Bytech บางนาโดย Informa Market Mr. DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์

0: Smiley Request นะครับขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินนะครับขอบคุณด้วยครับสิคลินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคลินครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคลินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคลิน
0: มีคุณผู้ฟังส่งมาขอเพลงนี้30ยังแจ๋วนะครับเป็นเวอร์ชั่นพี่เบิร์ดธงชัยนะฮะ

0: คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ซิงเกิลใหม่วันนี้คุณผู้ฟังครับเป็นซิงเกิลล่าสุดนะครับจากพิกซี่นะฮะสามสาวนะครับเขาบอกว่าเป็นซิงเกิลสุดฮอตรับซัมเมอร์นะเพลงนี้เนี่ยพิกซี่เล่าถึงการตกหลุมรักใครบางคนที่ฮอตจนเกินห้ามใจและทำให้ใจสั่นนะครับเหมือนถูกเช็คราวกับน้ำปั่นนี่เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงป๊อปนะครับจังหวะอัฟโฟบีทนะฮะซึ่งเป็นเพลงสนุกๆ นะครับที่มาพร้อมกับพลังความสดใสและก็สดชื่นเหมือนได้ดื่มน้ำปั่นหวานฉ่ำเย็นชื่นใจอยู่ริมชายหาดโอ้โหแค่พูดก็นึกถึงบรรยากาศเลยเนาะซิงเกิลนี้นะครับเช็คจากพิซซี่นะฮะ

ันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของหลายๆคนนะฮะมีพี่อ้อมสุนิสานะมีคุณสรยุทธนะมีน้องวิวกุลวุฒิด้วยนะครับนักแบดนะแล้วก็มีหลิงหลิงคองด้วยโอ้โหเยอะมากๆนะครับคุณผู้ฟังที่เขาขอมานัดจังมาเนี่ยผมเพิ่งเห็นว่าเขาขอมาตั้งแต่ตอน8โมงแล้วผมไปเห็นได้ไงเนี่ยเขาขอมาตั้งแต่8โมงนะฮะมานัดจังใช่ไหมคิดว่าคงจะได้ฟังแล้วแหละก็เลยเลือกเพลงนี้มาให้แทนนะครับ

0: ังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: พี่เอกก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
1: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
2: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่เขามีสารสกัดอย่าง L-theanine ที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: คุณ
1: ทิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
4: ป์เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร02-740-7400
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุด
6: หยุดรถ
5: แต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอดช่วยหยุดคุณในครับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook ครับ Friday Fan Page ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
7: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
8: ติดตามกรีนอัปเดตกับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะกระแสกรีนหรือเศรษฐกิจสีเขียวของไทยกำลังก้าวสู่จุดเปลี่ยนสำคัญนะคะหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศทักษะที่พึงประสงค์ของกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนปี2569สะท้อนแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเพียงนโยบายต่อไปค่ะแต่ว่ากลายเป็นทักษะจำเป็นในโลกการทำงานยุคใหม่แนวคิดในปัจจุบันครอบคลุมทั้งการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและธรรมชาติสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติขณะที่ภาคธุรกิจต้องการบุคลากรที่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศประเมินผลกระทบเชิงระบบและออกแบบกลยุทธ์ความยั่งยืนควบคู่กับการสร้างผลกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
7: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี
9: ้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
10: DJ Playlist 55 Minutesดีเจพียู
11: มาคุณผู้ฟังเรียนต่อนะครับวันจันทร์หันษากับพียูนะครับมีคนขอเพลงนี้เข้ามานะครับสงสัยจะอยากชิลเนาะ

ีอีกหนึ่งเพลงนะครับคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มาจริงใจไว้ก่อนนะครับพี่ใหม่เจริญบุระนะครับวันนี้เราก็จะไปฟิลแบบนี้เนาะ

ไอนะฮะเพลินๆนะครับวันนี้นะแม่เผลอแป๊บเดียว5โมงแล้วนะฮะบ้า2โมงครึ่งเอง

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

นี้ก็หมดเวลาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับพี่อ้อยนะครับวันนี้พี่ยูไปแล้วจ้าเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเพลงนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับ

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป Airtime ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็นพอยต์เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วันแบงคอก
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: งานผมเนี่ยเป็นดีเจช่วงเนี้ยเริ่มปวดหูบางทีก็เหมือนจะมีเสียงวิ่งวิ่งแบบเนี้ยอันตรายไหมครับหมอ
5: การฟังเสียงดังต่อเนื่องจะกระทบกับเซลล์ประสาทหูโดยตรงประสาทหูของเราทำงานผ่านเซลล์ขนหรือว่าแฮร์เซลล์ถ้าเสียงดังเกินไปขนเหล่านี้จะล้มแล้วก็หักทำให้มีอาการปวดลึกมีเสียงวิ่งวิ่งถ้าปล่อยให้เขาหักหรือตายไปเซลล์ขนพวกนี้ก็จะซ่อมแซมไม่ได้นะคะอาจจะนำไปสู่การสูญเสียการได้ยินแบบถาวรได้เลยค่ะ
6: ตอนแรกผมคิดว่าแค่หูล้าธรรมดานี่เอง
5: แนะนำให้ใช้กฎ 60-60 ค่ะคือเปิดความดังไม่เกิน 60% ใส่หูฟังต่อเนื่องไม่เกิน60นาทีแล้วต้องพักหูในที่เงียบเงียบบ้างนะคะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
7: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
8: นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
9: ไปเข้าศูนย์กัน
10: ศูนย
9: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
11: อร่อยเกินต้าน
12: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
13: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
14: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
15: ้ชอห่วยพร้อมไหม
16: พร้อม
15: กำไรอยากได้ไหม
16: อยากได
15: ้งั้นต้องนี่เลย
17: ชอห่วยก็

0: สาขาโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ
1: เร่งรีบ
2: ต้องมี
3: เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
9: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มา
10: อมแล้วชื่น

ือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะเพจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโพสต์ระบุนะคะว่าสถิติผู้ใช้บริการรถชัตเทิลบัสสนามหลวงบริการฟรีเส้นทาง M1 ถึง M16 ประจำวันที่27เมษายนถึง3พฤษภาคม2569ที่ผ่านมามีจำนวน 16,379 คนค่ะยอดสะสมตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2568ถึง3พฤษภาคม2569รวม190วันจำนวน 1,52,393 คนทั้งนี้ขอสมก.นะคะได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดสำหรับภารกิจสำคัญนี้ไม่ว่าจะเป็นจัดเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่แต่ละจุดให้บริการกำหนดจุดจอดรับส่งเพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะดูแลความสะอาดและตรวจสอบสภาพรถโดยสารให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ำลังดูอยู่เลยค่ะว่าเอ๊ะวันนี้จะเริ่มต้นด้วยเพลงไหนดีเพราะว่ารายชื่อเพลงค้างๆมาจากช่วง PU ก็มีหลายเพลงนะคะพี่อ้อยขอเลือกเพลงนี้มาเริ่มต้นแล้วกันนะอิ๊งวรันธรค่ะสวัสดีคุณสวัสดีคุณทุกคนเลยนะคะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เป็นยังไงบ้างคะพักผ่อนกันเต็มที่ไหมเสาร์อาทิตย
1: ์ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
0: เจอกันวันนี้นะคะอยากฟังเพลงอะไรบอกได้นะเก่าได้ใหม่ได้ขอให้ถูกใจคุณที่สุดก็พอส่งได้ในแอปเอทามฟังฟินนะคะ

วันนี้11พฤษภาคมนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดเยอะจังน้องออมด้วยน้องออมด้วยเมื่อเช้านี้เห็นพี่ยุทธด้วยค่ะโอ้โหเขาฉลองวันเกิดกันแบบยิ่งใหญ่มากมีความสุขมากๆนะคะทุกคนเลยที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะคะน้องออมด้วยน้องออมด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวน้องออมจะมาจัด Green Morning Show นะคะก่อนเดินทางพี่อ้อยจะมาพูดพฤหัส

0: งข้อความบอกว่าน้องหลิงหลิงคองด้วยโอ้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทุกคนเลยนะคะมีความสุขมากขึ้นตามจำนวนปีที่มากขึ้นของอายุ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ช่วงนี้สังเกตอย่างหนึ่งค่ะทีป๊อปทั้งหลายจะมีเพลงใหม่ออกมาเยอะมากนะคะถ้ามีเพลงใหม่ของ Pixie และนี่คือเพลงใหม่ของ Perseus ค่ะเขากำลังทดลองการทำดนตรีแนวใหม่ๆและดูสิว่า Perseus ชอบไหมแต่พวกเราชอบค่ะลองฟังเพลงนี้ดู Turn Me On งั้นจาก Perseus

0: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเครื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: มชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ดเราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้จึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok
4: ข้าตังข้าตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
5: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
4: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
5: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
4: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
6: พ่อรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
4: มัมช้อยมัมเลือก
5: เมียวเลิฟ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY
2: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: าสองเพลงนี้มาต่อกันซะเลยอันนี้บอกว่าเห็นทริปพี่อ้อยที่ออสเตรียแล้วคิดถึงแฟนจังเลยแฟนอยู่ที่นั่นหูยออสเตรียบรรยากาศดีดีค่ะบอกว่าเป็นรักทางไกลค่ะขอเพลงฮิวใจด้วยเพลงอะไรดีอะคะจริงๆแล้วก่อนจะเลือกเพลงฮิวใจให้คนที่มีรักทางไกลนะเพื่อว่าที่สุดแล้วจะไกลขนาดไหนก็ตามสำคัญสุดคือเราติดต่อสื่อสารกันเยอะๆค่ะไม่มีที่ไหนไกลเกินกว่าจะคิดถึงและเช่นกันไม่มีที่ไหนไกลเกินกว่าจะแสดงออกซึ่งความคิดถึงคิดถึงต้องบอกไม่อย่างนั้นคิดเดี๋ยวไม่ถึง
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ผมคิดว่างูสวัสดคงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
2: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
1: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
2: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
3: งูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
2: มีโอกอมีโอกอแมวที่มีบ้านต้องมีโอกออาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกอ
3: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอกอสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
6: แค่มาที่ว่า Shakespeare
5: และอาหารแมวคานิว่า
7: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
8: 1ชั่วโมงผ่านไวจังเลยนะคะมีคนขอเพลงอบอวลเอาไว้เพื่อเอามาปิดท้ายชั่วโมงนี้แล้วกันนะคะเห็นบอกว่าฝนกำลังจะตกแอบคิดถึงบ้านต่างจังหวัดงานจากเล็กรัชเมศค่ะอบอวล

0: ฟังเราก็น่ารักนะคะพี่อ้อยคะมีซีรีส์เกาหลีมาแนะนำโอ้ยพฤษภากับมิถุนายนพี่อ้อยก็ต้องขอวางทุกอย่างไว้ก่อนค่ะเพราะว่าถ้ามีเวลาควรนอนเนาะช่วงนี้งานเยอะมากถ้าอย่างนั้นน้องล่วงหน้าไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวพี่ตามไป
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด

0: ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร17368เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัย
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5 โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42 สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2 เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได
3: ้ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113 ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113 ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1 ปีและ2 ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3 ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ซื้อเลย
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: Garage Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: เวทีแห่งการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมกว่า 2,000 แบรนด์จาก250บริษัทผู้นำนวัตกรรมการผลิตชั้นนำอัปเดตกลยุทธ์การผลิตมากกว่า50สัมมนาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพร้อมโอกาสเชื่อมต่อระบบนิเวศอุตสาหกรรมโดยตรงจัดร่วมกับอีก4งานอุตสาหกรรม 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนา Intermac 2026จัดโดย Informa Market
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
5: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอดช่วยหยุดคุณในครับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook ครับ Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
6: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
7: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะนายประเสริฐจันทรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยนะคะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โรงเรียนใกล้เปิดเทอมเป็นช่วงที่ผู้ปกครองต้องเตรียมตัวนำบุตรหลานเข้าโรงเรียนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการออกมานะคะเพื่อให้ผู้ปกครองได้เตรียมตัวในช่วงก่อนเปิดเทอมก็คือมาตรการลดค่าครองชีพที่จำเป็นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคน้ำมันแพงสำหรับชุดนักเรียนมีการอนุโลมให้สามารถใช้ชุดเดิมได้แม้จะเลื่อนชั้นหรือว่าย้ายโรงเรียนส่วนชุดลูกเสือเนตรนารีไม่ได้บังคับจัดซื้อเต็มรูปแบบนะคะสามารถใช้ผ้าพันคอกับหมวกร่วมกับชุดนักเรียนหรือว่าชุดพละได้เช่นเดียวกันกับกระเป๋าแล้วก็รองเท้าสามารถใช้ของเดิมได้แม้จะย้ายโรงเรียนก็ใช้ได้ค่ะนอกจากนี้เรื่องการลดค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่จำเป็นเช่นค่าบำรุงห้องสมุดค่าบำรุงการเป็นสมาชิกชมรมต่างๆก็ลดได้ในมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนออกมาตรการที่จำเป็นเหมาะสมกับบริบทในแต่ละเรื่องต่อไปซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.และอาชีวะได้ออกหนังสือไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนต่างๆเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนต่อไปค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
6: Green News โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
8: ทั่วประเทศ
9: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
10: DJ Playlist 55 Minutes DJ PI
11: เมื่อกี้นี้ได้ยินสปอตโฆษณาพอดีเลยค่ะครับ Friday ศุกร์นี้นะคะสัญญาณอันตรายเอาจริงๆอ่ะบางคนเซนแม่นเนาะแค่สงสัยก็ใช่แล้วคือพอพูดแบบนี้ปั๊บไม่อยากให้หลายๆคนคิดมากนะคะแต่บางทีสัญชาตญาณเรามันบอกอยู่แล้วล่ะว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่มันดูไม่ชอบมาพากลแต่ก็มีคนเยอะมากค่ะสัญญาณอันตรายดังลั่นแล้วแกล้งฟังไม่ได้ยินลุยต่อลุยต่อลุยต่อวันนี้ทำเพลย์ลิสต์ดีกว่ารับคลับ Friday ศุกร์นี้นะคะเพลงที่มันบอกถึงสัญญาณอันตรายอ่ะเริ่มต้นที่เพลงนี้

เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้มีคอนเสิร์ตด้วยนะคะเป็นคอนเสิร์ต2รอบแล้วบัตรหมดเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะไปดูเป็นกำลังใจให้กับบอยพีซเมเกอร์ค่ะแล้วก็ทั้ง2คนค่ะคือตอนแรกเลยอ่ะคงจะได้เห็นข่าวว่ามีการแยกย้ายกันไปดีใจที่เห็นภาพน้องทั้ง2คนบนเวทีอีกครั้งนึงทั้งบอยทั้งพีซด้วยนะคะระยะสุดท้ายโอ้โหข้อความในการเลือกเพลงที่เป็นสัญญาณอันตรายเยอะมากบางคนบอกว่าบางทีมันไม่ใช่แค่เพลงด้วยนะคะหลังๆเนี่ยแค่เจอกันแล้วเขาบอกว่าไม่ค่อยเล่นโซเชียลก็สงสัยแล้วอันนี้ไม่ได้คิดมากใช่ไหมนั่นสิมีคนยุคนี้ที่ไม่เล่นโซเชียลไหมคะหรือจริงๆแล้วอาจจะมีบางคนก็ได้นะแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเอ้าก็เล่นโซเชียลนี่นาทำไมไม่บอกเราเพลงที่บอกถึงสัญญาณอันตรายค่ะคุณคิดถึงเพลงไหนบ้างอาการนี้ก็ใช่นะความเปลี่ยนบางอย่างที่สัมผัสได้

ลาที่ฟังหลายๆเพลงแล้วนะคะจริงๆสัญญาณอันตรายอันนึงเลยอ่ะค่อนข้างเหมือนกันคือความเงียบถามอะไรไม่ตอบดูนิ่งๆนั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งนะคะคือโดยส่วนใหญ่เวลาที่ทำคลับไฟเดย์ก็จะมีหนีอยู่ไม่กี่อย่างอะค่ะ1ห่วงโทรศัพท์2พอถามอะไรปั๊บนึงทำไมดูโมโหก็ไม่รู้แต่ความเงียบจะเป็นหนึ่งในนั้นและเวลาที่ให้กันก็จะน้อยลง

ยิ่งยุคนี้นะคะมันง่ายกับการบอกรักและบอกเลิกจริงๆนะบอกรักบอกต่อหน้าค่ะตอนบอกลาใช้หายเงียบก็พอจะเดาออกแล้ว

0: ห็นด้วยกับข้อความนี้เขาบอกว่าความระแวงแรกๆมันก็น่ารักนะครับแต่ถ้ามันมากแล้วก็คือมันมากเกินไปอ่ะมันจะกลายเป็นความน่ารำคาญจริงค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเป็นทุกเพศอ่ะบางทีผู้ชายก็หึงเกินบางทีผู้หญิงก็เยอะเกินคือความหึงเล็กๆมันน่ารักค่ะแต่ถ้ามากไปมันจะคล้ายๆดูถูกเหมือนว่าถ้าเธออยู่ใกล้ใครเธอกะจะต้องมีอะไรกับคนนั้นเสมอก็ไม่ใช
1: ่โดยอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน

แต่วันนี้เพลย์ลิสต์นะคะเรื่องของสัญญาณอันตรายมันไม่ได้แปลว่าขี้หึงหรือระแวงด้วยนะคะคือมันเกิดขึ้นจริงนั่นแหละแต่มันเริ่มส่งสัญญาณหนึ่งในสัญญาณอันตรายค่ะถามเมื่อไหร่โมโหเมื่อนั้น

0: คุณผู้ฟังเราเก่งๆอ่ะคิดเพลงนี้ออกจริงๆด้วยค่ะนี่คือสัญญาเลยแหละแล้วก็เป็นสัญญาที่มันมีการเล่าเรื่องที่ซ้อนขึ้นมาอีกคือฉันก็เคยทำกับคนอื่นแบบนี้เห็นปะตอนเป็นผู้กระทำไม่รู้สึกจะเจ็บลึกตอนถูกกระทำบ้างเพลงนี้ชื่อกรรมค่ะงานจากพี่ปั้งนครินทร์กิ่งศักดิ์นะคะกังวลอย่างนึงบางคนพอไปมีสัญญาณอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นน่ะแล้วเราเริ่มไปคิดมากแต่ต้องยอมรับนะคะแต่ละคนภาษารักไม่เหมือนกันนะบางคนไม่พูดคำว่ารักก็ดูเหมือนไม่ค่อยใส่ใจแต่ก็ไม่เคยออกไปไหนหรือแม้แต่ทำให้เราเสียใจในเรื่องอื่นๆก็ต้องดูค่ะชั่งน้ำหนักดูภาษารักบางคนอาจจะเป็นแบบนึงและถ้าบังเอิญภาษารักไม่ตรงกันพี่ว่าคุยกันได้นะเธอไม่เห็นบอกรักเลยอ่ะพี่เล่นแต่เอาจริง
1: โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

มาถึงหนึ่งในสัญญาณอันตรายค่ะอันนี้เนี่ยต้องสังเกตหน่อยดูสิว่าสายตาเย็นชาหรือเปล่า

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
3: นะเดี๋ยววันศุกร์นี้รอฟังกันนะคะในคลับ Friday นะสัญญาณอันตรายค่ะมาถึงช่วงเวลาพิเศษให้คุณได้สำรวจตัวเองว่าเนี่ยยอดมนุษย์หรือเปล่า
2: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
3: บางคนชอบคิดว่าฉันน่ะยอดมนุษย์จริงๆแล้วเราเป็นคนแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตที่ดีค่ะแล้วเวลาพูดถึงชีวิตดีอาจจะนึกถึงอะไรกันบ้างนะคะวันที่งานมั่นคงมีเงินก้อนส่งให้พ่อแม่ได้มีโอกาสส่งลูกเรียนสูงๆได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขอยากเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปนิยามดีๆของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันแต่จะเป็นคำตอบไหนก็ตามจุดเริ่มต้นคือตัวเราเองค่ะกรุงเทพประกันชีวิตอยากชวนทุกคนมานิยามคำว่าชีวิตดีๆกันใหม่เพราะจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของชีวิตดีเกิดจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและจะเกิดได้อย่างยั่งยืนที่สุดต้องเริ่มจากการกลับมาใส่ใจตัวเองก่อนเริ่มจากใส่ใจสุขภาพร่างกายที่เราต้องดูแลให้พร้อมลุยต่อในทุกวันนะคะใส่ใจวางแผนการเงินให้รัดกุมมากพอที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนและเพื่อให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิตจริงๆรวมไปถึงการใส่ใจจิตใจหาความสมดุลทางใจค่ะให้เรามีความสุขกับเรื่องราวในแต่ละวันและใส่ใจความสัมพันธ์กับคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่จะรวมกันเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ส่งต่อพลังให้เรามีความสุขได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยและดูแลคนอื่นได้ดีกว่าเดิมสนใจวางแผนการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะลองปรึกษาตัวแทนและที่ปรึกษาปัญหาการเงินกรุงเทพประกันชีวิตค่ะมีที่ปรึกษาการเงินปรึกษาตัวแทนของเราได้โทรที่เบอร์นี้นะคะ02-777-8888หรือลองดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ www.bangkoklife.com
2: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิตโทร02-777-8888
4: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก
5: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
6: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
5: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: ชอห่วยพร้อมไหม
10: พร้อม
9: กำไรอยากได้ไหม
10: อยากได
9: ้งั้นต้องนี่เลย
11: ชอห่วยก็

0: อีกมากมาย
1: ทุกคนจะนิ่งไม่ได้แล้วโชว์หวยโกพลัสพลัสแล้วพลัสอีก
0: วันนี้ถึง12พฤษภาคมนี้เท่านั้นที่โกโฮเซลทุกสาขาโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perses Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: ไม่ต้องส่งไฟขึ้นฟ้าเพียงแค่เอ่ยชื่อมาก็ดังสมชื่อ
5: Club Inspire Day Club Inspire Day
6: Club Inspire Day
4: ดังพันกรคุณนายแม่แห่งยุคกับเส้นทางที่พิสูจน์ว่าถ้าอยากสำเร็จต้องก้าวข้ามทุกบททดสอบไปให้ได้พุธนี้สามทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
7: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
8: Green News
7: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันหลอบบูเลสปอนทีจี
9: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะฟิสไซบริษัทเทคโนโลยีด้านการตรวจจับและป้องกันการช่อโกงและอาชญากรรมทางการเงินระดับโลกเตือนนะคะว่าบัตรเข้าชมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่สหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นสภาพร่วมในปีนี้มีราคาพุ่งสูงขึ้นมากค่ะประกอบกับการขึ้นค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะในบางเมืองเจ้าภาพอาจทำให้แฟนบอลและนักท่องเที่ยวเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้ง่ายขึ้นจากการถูกหลอกให้ซื้อบัตรเข้าชมฟุตบอลโลกหรือว่าจองที่พักต่างๆในราคาถูกดังนั้นกลุ่มแฟนบอลและนักท่องเที่ยวที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดที่จะตกเป็นเหยื่อเพราะความคาดหวังว่าจะได้ราคาที่ต่ำกว่าปกตินอกจากนี้ยังได้เตือนนะคะว่าในเหตุการณ์สำคัญที่เป็นช่วงเวลาที่มีผู้คนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากซึ่งรวมทั้งมากรรมฟุตบอลโลกก็มักจะเป็นโอกาสให้พวกมิจฉาชีพมีช่องทางหลอกลวงในรูปแบบต่างๆรวมถึงการค้าประเวณีด้วยค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Update ค่ะ
7: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบูเลสปอนทีจี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

บางทีเพลงคัฟเวอร์มันก็มีเสน่ห์ดีเหมือนกันนะคะมันเป็นการเชื่อมยุคต่อยุคเหมือนกันนะดอกไม้ยังงดงามค่ะจริงๆต้นฉบับเราก็เคยเล่นของพี่รามจิตตินะคะแต่เวอร์ชันที่ได้ฟังไปคือ Instinct

เวลา5 โมงกว่าบางคนนี้เดินทางออกจากที่ทำงานแล้วนะคะมุ่งหน้ากลับบ้านแต่ยังมีเยอะมากเลยที่บอกยังประชุมอยู่แล้วก็มีเยอะเลยเหมือนกันที่บอกว่ายังคิดงานไม่ออกเลยเข้าใจค่ะยิ่งเวลาที่เราพยายามจะคิดนะยิ่งคิดไม่ออกนี่ไงล่าสุดพี่เคยอ่านเจอเขาบอกสตีฟจ็อบส์เวลาคิดไม่ออกเขาทำอะไรคะออกไปเดินค่ะออกไปเปลี่ยนสถานที่ออกไปเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตออกไปจากโต๊ะทำงานหรือโต๊ะประชุมไม่แน่นะคะเวลาที่เราสบายที่สุดอาจจะเป็นเวลาเข้าห้องน้ำความคิดดีๆมักมาตอนนั้นลองดูซิเผื่อช่วยได้ลองเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงออกไปเดินออกไปหายใจลึกๆยาวๆหรือแม้แต่การฟังเพลงที่ตัวเองชอบ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วัวเชกเพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: บรรยากาศจากคำว่าในไลฟ์ค่ะนี่ส่องฟ้าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศดีชัวนะที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างคะแถวอโศกแดดยังใสๆอยู่เลยอ่ะเพลงแบบนี้น่าจะเข้าบรรยากาศป๊อปปองกูลค่ะเคยมา cover เพลงนี้เอาไว้น่าจะถูกใจสายชิล

0: งานอินเตอร์แมกและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะคะที่เป็นคอนเสิร์ตที่หลายคนช่วงชิงบัตรกันแบบโหสุดๆเลยนะคะดิสโทเปียเป็นไงคะ9ชั่วโมงเต็มๆใช้พลังกันเต็มที่มากและแน่นอนเราได้ฟังเพลงนี้สดๆบนเวทีและเซอร์ไพรส์มากที่บัวชมพูฟอร์ดมาร้องเพลงนี้แจมกับซิล

นี่พี่แอดค่ะแอดคาราบาวเป็นคนแต่งไว้หัวใจสะออนค่ะแต่งให้กับพี่ป้อมพี่โต๊ะนี่แหละคำว่าสะออนจริงๆอาจจะแปลได้ตั้งหลายอย่างเนอะปรับปลื้มแต่จริงๆถ้าเป็นในความหมายของเพลงนี้นะน่าจะเป็นคนที่หวั่นไหวง่ายเหลือเกินยิ่งหวั่นไหวง่ายเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มสถิติอกหักครั้งใหม่ให้ตัวเองและนี่คือหัวใจสะออน

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: สมัยลี่รีเควสต์ค่ะโดย Smart Social Bank for All Lives นะคะจากธนาคารออมสินค่ะสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินเห็นคุณส่งข้อความมาขอเพลงนี้ไว้จาก Slap Kids

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
1: มีคนอยากฟังแค่ใครคนหนึ่งจากทิกเกอร์ด้วยเดี๋ยวพี่อ้อยปิดท้ายให้ชั่วโมงนี้นะคะตอนนี้ใครอยากออมมาแถวแถวนี้ก่อนใครอยากออมทางนี้เลยค่ะธนาคารออมสินนะคะออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมศาสตร์ดอกเบี้ยช่ำๆรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีด้วยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนค่ะเราเริ่มต้นที่5เดือนก่อนนะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีนะคะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีฝากนานหน่อยดอกเบี้ยขึ้นอีกนิดนึงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนค่ะอัตราดอกเบี้ยคือ 0.75% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีแค่คุณเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดด้วยรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลนะคะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม69ฝากได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมค่ะอ่ะลองดูติดต่อได้เลยนะคะเผื่อว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าหุยออมแบบนี้ก็ดีนะถือเป็นวินัยในการใช้เงินอีกรูปแบบหนึ่ง
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรมไปเข้าศูนย์กัน
1: ศูนย
0: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
2: ์อร่อยเกินต้าน

0: Garage Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LB Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
2: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
2: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกลิ่นหืนไหม
4: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
8: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
9: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
8: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
9: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
8: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
10: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
8: มัมช้อยส์มัมเลือก
9: เมียวเลิฟ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
11: ่กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
13: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
14: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: เบา
16: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: ติดตามกรีนอัปเดตกับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะญี่ปุ่นเร่งพัฒนาวัสดุก่อสร้างสีเขียวรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศหลังข้อมูลปี2026ระบุนะคะว่าการปล่อยคาร์บอนตลอดวัฏจักรชีวิตของอาคารคิดเป็นเกือบ 40% ของก๊าซเรือนกระจกทั้งประเทศส่งผลให้ตลาดวัสดุก่อสร้างสีเขียวของญี่ปุ่นเติบโตอย่างรวดเร็วมีมูลค่ากว่า 1,800 ล้านดอลลาร์และคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องถึงปี2034นวัตกรรมเด่นนะคะได้แก่คอนกรีตกักเก็บคาร์บอนกระจกผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และสารเคลือบสะท้อนความร้อนขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเดินหน้าบังคับใช้อาคารประหยัดพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัยใหม่พร้อมสนับสนุนเงินอุดหนุนและกองทุน Green Innovation Fund ล่าสุดคอนกรีตคาร์บอนต่ำ Econ สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 80% เมื่อเทียบกับคอนกรีตทั่วไปเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

เขาซ้อมกันอยู่หน้าห้องค่ะเพลงเพราะมากเลยอ่ะดาเป็นคนหนึ่งที่ร้องเพลงและแบบคุณภาพมากๆนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเขาอยู่บนเวทีนะเขาร้องได้เหมือนกับเปิดจากกรีนเวฟแบบนี้เลยการเดินทางที่แสนพิเศษนะคะใครมีบัตรแล้วเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้เจอกันที่พารากอนฮอลล์นะคะกับอากาศการอัพสเตทค่ะและเพื่อนแสบสนิทบางคนพยายามจะมาถามว่าแขกอีกคนคือใครโอ้ยดาเอาไปลงแล้วอ่ะไปตามดู IG ดาได้เลยนะคะแต่ที่แน่ๆมีพี่ตินาเมื่อกี้ก็เจอพี่ตินาด้วยน่ารักเหมือนเดิมนะคะมีออฟปองศักดิ์มีโจอี้ภูวสิทธิ์ด้วยและแขกรับเชิญอีก1คนที่คุณจะได้เจอบนเวทีนี้แน่นอน16 17พฤษภาคมนี้ Royal Paragon Hall นะคะยังอยากได้บัตรจองได้ thaiticketmajor.com Green Rainจะเล่นเพลงเพราะที่คุณร้องตามได้ทั้งชั่วโมงเลยนะคะคุณอยากฟังเพลงอะไรเลือกไว้นะในแอป A-Time ฟังฟินบอกเบอร์โทรกลับด้วยไม่ใช่แค่ได้ฟังเพลงแต่คุณยังได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วย

0: างทีมันเป็นความอึดอัดอีกประเภทหนึ่งนะคะคือรู้ทั้งรู้แล้วนะแต่ต้องทำเป็นไม่รู้เพราะหลายสิ่งหลายอย่างค่ะรู้แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากระตุกกระตากไปเขาอาจจะสะบัดมือเราตอนนั้นก็ได้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้มีคนอยากฟังเพลงนี้พี่อ้อยเลือกให้ฟังแล้วนะ
1: Green Wave 106.5 FM Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: ชื่อเพลงมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวประมาณใกล้ๆทุ่มหนึ่งเดี๋ยวโทรหานะคะให้คุณเลือกเพลงหน้าใหม่แล้วก็รับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทไปด้วยนะ Drive You Home

0: การช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life ไลน์ MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique
4: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them. That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ที่เพิ่งจะ50กว่า ADD มันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาและตาพี่จะบอกอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: ดไลฟ์เมด
1: เลือกไลฟ์เมด Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมดเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ช็อตช่วยหยุดคุณในคลับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook คลับ Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
3: Drive you homeโดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้

0: ชื่อว่าทุกคนก็ทำได้แค่นี้นะคะทำเวลาที่มีให้ดีที่สุดค่ะข้างหน้าเป็นยังไงไม่รู้ล่ะทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องงานหรือแม้แต่การใช้ชีวิตก็ตามนะคะอันนี้บอกว่าพี่อ้อยฝากให้กำลังใจคนที่กำลังเบื่อหรือว่าหมดไฟหน่อยคือคำว่าหมดไฟอ่ะบางทีมันเป็นการที่ร่างกายตะโกนใส่เราว่าไปพักก่อนได้ไหมไปพักก่อนได้ไหมเพราะฉะนั้นก็อย่าพยายามปฏิเสธเสียงนั้นก็แล้วกันค่ะถ้าเหนื่อยนักต้องพักอย่าบอกว่าพักไม่ได้ที่สุดแล้ววันหนึ่งถ้าวันนี้เราไม่สามารถทำงานได้นะก็แค่เปลี่ยนเราแล้วให้คนอื่นทำต่อแต่คนในครอบครัวถ้าสูญเสียเราไปใครก็แทนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ที่จะพักกลับมาแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองแล้วก็เดินหน้าต่อเราทำได้แบบนี้ทุกคน
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store งูสวัสดิ์ป้องกันได้
2: งูสวัสดิ์ภัยเงียบอันตรายของวัย 50+ รู้หรือไม่งูสวัสดิ์ไม่ใช่แค่ผื่นธรรมดาแต่อาจทำให้คุณปวดเป็นเดือนๆหรือเป็นปีอาการปวดจากโรคงูสวัสดิ์และการปวดแนวเส้นประสาทหลังเป็นโรคงูสวัสดิ์มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตมากกว่าที่คิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะสร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกายเป็นอย่างมากและต่อให้แผลจากโรคงูสวัสดิ์หายแล้วบางคนอาการปวดก็ยังไม่หายไปไหนสามารถปวดได้เป็นเดือนหรือเป็นปีรู้แบบนี้แล้วอย่ารอรู้ก่อนป้องกันได้นะครับจากงานวิจัยพบว่าอาการปวดส่งผลต่อการดำเนินกิจวัตรประจำวันปกติรวมถึงมีผลต่อสภาวะทางจิตใจด้วยบางคนอาจจะเป็นซึมเศร้าได้เลยนะครับ
1: 50 plus อย่ารองูสวัสดิ์ความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัสดิ์ป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
0: ประสบการณ์ในการดูแลคุณแม่นะคะเวลาที่เป็นงูสวัสดิ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยอาการที่เป็นโรคปกติของเขาโรคประจำตัวของเขามันเหมือนมันถูกขุดคุยขึ้นมาหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่เป็นดีที่สุดค่ะลดความเสี่ยงการเกิดโรคป้องกันได้ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกายเป็นประจำให้สุขภาพแข็งแรงสำคัญสุดคือการปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรคงูสวัสดิ์วิธีการป้องกันโรครวมไปถึงวัคซีนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะในการป้องกันและก็ลดความรุนแรงของโรคได้ด้วยลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ www.stopshinglesthailand.com นะคะติดกันทั้งหมด
1: Drive you home โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
0: วันนี้มีคนบ่นเหนื่อยเยอะเหลือเกินนะคะเอาไว้เดี๋ยวสักวันหนึ่งพี่อ้อยจะให้หลายคนบ่นคำว่าเหนื่อยผ่านเพลงละกันเดี๋ยวไปอยู่ในเพลย์ลิสต์นะวันนี้เปิดเพลงเพราะๆให้ได้ฟังเพราะหวังว่าการฟัง Green Wave ฟรีด้วยทำงานไปด้วยหรือแม้แต่การขับรถกลับบ้านจะทำให้คุณเหนื่อยน้อยลงนะคะไหนดูซิผู้โชคดีของเราค่ะ Drive Your Home คุณพรสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้พรเหนื่อยหรือเปล่า
3: ค่ะ
0: หัวเราะนี่คือแบบว่าเป็นคำตอบที่เสียงดังเหนื่อยเรื่องอะไรคะไหนขอสักเรื่องซิวันนี้อะไรก็ตามที่ทำให้พรเหนื่อย
3: ทั้งวันเลยค่ะ
0: หรอแสดงว่าปัญหาคอมโบเซตอยู่ซ้ายขวาหน้าหลัง
3: ใช่พอเมื่อกี้ขนาดเติมน้ำมันยังแบบว่าเหมือนพอเติมไปแล้วไม่รู้น้ำรถมันแบบน้ำมันมันผสมน้ำรถก็กระตุกอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบ
0: เฮ้ย
3: แบบก็ต้องลุ้นแล้วก็รีบเลี้ยวเข้าอู่อะไรอย่างเงี้ยแบบเออไม่แบบทั้งวันจริงๆอ่ะ
0: ไม่ใช่วันของเราใช่ไหมรู้สึกไม่ใช่วันของเราเดี๋ยวก่อนนะ
3: ใช่จริงๆเลยค่ะ
0: น้ำมันผสมน้ำใครผสมให้คะคือคนที่ปั๊มเหรอ
3: ไม่รู้เหมือนกันนะคะเติมปั๊มเนี่ยค่ะก็เติมเมื่อสองวันนี้ก็เพิ่งเติมปั๊มนี้แต่พอแบบก่อนเข้าปั๊มมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่พอออกจากปั๊มปุ๊บก็คือแบบกระตุก
0: เลย
3: ใช่แล้วก็พอไปแบบอีกก็คือแบบเหมือนแบบอีกสองก็รีบเซิร์ชว่าเออแบบ
0: เกิดอะไรขึ้น
3: ใช่ก็คือแบบมันทั้งวันจริงอะค่ะ
0: ไม่เป็นไรวันนี้กำลังจะหมดแล้วค่ะอีกนิดเดียวเดี๋ยววันที่ไม่ใช่วันของพรจะหมดละเพราะฉะนั้นเตรียมตัวค่ะพรุ่งนี้อาจจะเป็นโควต้าของพรค่ะให้เป็นวันดีๆของพรบ้างอย่างน้อยวันนี้ก็ไม่ได้แย่จนเกินไปเพราะว่า Drive Your Home เป็นของพรนะคะอยากฟังเพลงอะไรเอ่ยเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดให้ฟัง
3: เพลง I'm okay not okay ค่ะ
0: ค่ะอยู่ใกล้ๆจะกอดนะเสียงสั่นเชียวไม่เป็นไรเปิดเพลงนี้ดังลั่นรถค่ะความโชคดีอย่างนึงคือไม่ว่าน้องจะเจออะไรในวันนี้น้องรับมือกับมันได้ทุกเรื่องค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
0: จ้ะยินดีจ้ะยินดีที่วันนี้เรามีโอกาสได้คุยกันนะพรนะ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะ
3: ขอบคุณมากมากค่ะ
0: ติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทบอกแล้ววันดีที่สุดวันแย่ที่สุดเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงน้องเดี๋ยวก็ผ่านไปนะขอบคุณค่ะเรามีวันวันนั้นค่ะคนที่ไม่ใช่ของเราเลยสักนิดเดียวแต่เดี๋ยวมันผ่านได้ส่งท้ายด้วยเพลงนี้และส่งเพลงนี้ให้ทุกคนด้วยนะคะเจอกันพรุ่งนี้บ่าย 3 สวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
3: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยร้านซักผ้าพี่วัว

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: Sis ค่ะ Sis Sis รู้ไหมคะว่าตอน Sis ขับรถใครเข้าใจ Sis แบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8

0: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ

าวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโล

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำ

0: าเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
2: ไม่ต้องส่งไฟขึ้นฟ้าเพียงแค่เอ่ยชื่อมาก็ดังสมชื่อ
3: Club Inspire Day Club Inspire Day
4: ClubInspire Day
2: ดังพันกรคุณนายแม่แห่งยุคกับเส้นทางที่พิสูจน์ว่าถ้าอยากสำเร็จต้องก้าวข้ามทุกบททดสอบไปให้ได้พุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Greenwave 106.5 FM Facebook Greenwave 1065และ YouTube A-Time
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะกองประชาสัมพันธ์ของประธานาธิบดีศรีลังกาเปิดเผยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของศรีลังกาจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาเสพติดชนิดเม็ดกว่า1ล้านเม็ดและบุหรี่ผิดกฎหมายอีกกว่า 600,000 มวนและยาเสพติดประเภทอื่นอีกหลายรายการนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2568นอกจากนี้ทางการศรีลังการะบุนะคะว่าการตรวจค้นและจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นถึง180หลังเริ่มปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีอนุรากุมาราดิสนายเกของศรีลังกาสั่งการให้มีการปฏิรูปกฎหมายและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้งค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
3: Green News
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

จริงๆเลยนะเรื่องของความสัมพันธ์มันซับซ้อนนะครับบางทียิ่งใกล้ชิดยิ่งสนิทด้วยเนี่ยก็ยิ่งพูดยากเข้าไปใหญ่เลยนะครับโดยเฉพาะบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องนี้นะครับเพื่อนสนิทครับซิงเกิลจาก Endorphin นะครับซึ่งเป็นเพลงที่ทำให้ดาแล้วก็วง Endorphin เนี่ยโด่งดังขึ้นมาอย่างรวดเร็วปล่อยซิงเกิลแรกๆในชีวิตคือศิลปินบางคนต้องปั้นเครดิตอยู่นานมากออกเป็นอัลบั้ม1 2 3ก็แล้วก็ยังไม่ติดตลาดอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็น Endorphin เนี่ยก็คือติดกันตั้งแต่เพลงแรกๆที่ปล่อยมาเลยนะครับก็ทำให้เป็นดาร์ Endorphin ทุกวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทุ่ม16นาทีแล้วที่นี่ Green Wave 106.5 FM นะครับเฟสมาอยู่เป็นเพื่อนตั้งแต่ตอนนี้จนถึง4ทุ่มแล้วก็ใครอยากฝากเพลงที่คิดถึงอยากฟังเพลงไหนที่ฟังแล้วสบายใจส่งข้อความมาบอกเฟสกันได้ผ่านแอปพลิเคชัน e-time ฟังฟินนะ

ความเข้ามานะครับบอกว่าขอกำลังใจให้กับความสัมพันธ์ที่กำลังจะจบลงหน่อยเพราะว่าเขาไม่ชัดเจนเลยไปต่อไม่ได้นะครับก็เขาไม่ชัดเจนไม่เป็นไรแต่เราต้องชัดเจนกับตัวเองด้วยเพราะเราก็เขาเรียกว่าเราคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถมีความชัดเจนได้มันวางแผนอนาคตวางแผนชีวิตต่อยากจริงเราก็รู้อยู่ว่าเราคู่ควรจะมีชีวิตและมีความรักที่ดีเพราะฉะนั้นเอาความรักของตัวเองเอาไว้แล้วก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีนะถ้าเราดูแลตัวเราเองดีขนาดนี้แล้วเขาเข้ามาทำให้คุณภาพชีวิตเราแย่ลงหรือว่าแย่ไปกว่านี้ไม่มีอนาคตที่ดีขึ้นแบบนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันน่าจะทบทวนนะครับแต่คิดว่าวิธีการตัดสินใจแบบนี้อาจจะทบทวนมาแล้วแหละศึกษามาทุกด้านแล้วคงคุยและพยายามคุยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามที่ตัดสินใจครับแล้วก็ขอให้อยู่กับการตัดสินใจอย่างดีที่สุดแล้วก็มีความสุขกับการเดินหน้าต่อ

ชอบจังเลยครับเวลาที่ศิลปินเอาเพลงกลับมาตีความใหม่หรือที่เขาเรียกว่า rearrange ใหม่อันนี้คือ Tilly Birds ครับหยิบเอาเพลงเก่าของ Paradox กลับมาตีความใหม่เป็นเวอร์ชันแบบนี้เพราะดีนะครับ

0: ชื่นชมคนแต่งเพลงนี้จริงๆครับเพราะว่าเป็นเพลงประกอบละครเรื่องกระเช้าสีดาด้วยแต่ว่ามันได้อารมณ์ที่อบอุ่นมากๆเลยมันฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนเป็นแบบหมอนิ่มๆเอาไว้พิงเวลาที่เราแบบอยากจะพักเลยนะครับมันแบบตั้งชื่อเพลงได้ตรงอารมณ์ได้ใช่มากเลยทั้งตีความดนตรีแล้วการแต่งเนื้อด้วยได้นนทนนท์มาเล่าเรื่องอีกก็เลยรู้สึกดีมากๆเลยเพลงนี้พิงจากนนทนนท์ครับ
1: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
0: มาสู่เรื่องราวของชีวิตที่ดีนะครับก็ชวนทุกคนนั่งคิดเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตที่ดีกรุงเทพประกันชีวิตครับพูดถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่เป็นประจำเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจบางคนนี่ทำงานอย่างเดียวจนลืมมองภาพรวมว่าตอนนี้เราทำงานไปมันพาเราไปถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีที่เราอยากได้หรือยังนะครับซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของแต่ละคนแน่นอนไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วยสุขภาพที่ดีหลายๆด้านที่ประกอบเข้าไปเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของร่างกายอันนี้ก็คือสำคัญมากเนาะถ้าเกิดว่ามีทุกอย่างเลยแต่สุขภาพร่างกายไม่ดีอันนี้ก็คงเป็นชีวิตที่ดีไม่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นคุณภาพทางด้านสุขภาพทางด้านจิตใจก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นสุขภาพทางด้านความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเป็นยังไงบ้างได้ไปมาหาสู่เพื่อนหรือเปล่าแล้วก็มันจะมีผลต่อสุขภาพใจสุขภาพจิตของเราด้วยมันจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นการเติมพลังให้กับเราเยอะมากเลยนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพการเงินที่ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพแต่ละด้านเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เวลานะครับลงทุนในสิ่งเหล่านั้นดูแลในสิ่งเหล่านั้นและวางแผนกันมาอย่างยาวนานด้วยปกติแล้วเรานึกอยากจะมีสุขภาพที่ดีเลยก็คงไม่ใช่นะครับถ้าไม่เกิดจากการสะสมการกินการดูแลการนอนการพักผ่อนอะไรเงี้ยและเช่นเดียวกันเรื่องของสุขภาพทางการเงินก็ต้องมีการวางแผนด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่างานประจำวันก็หนักพออยู่แล้วมันยากจังเลยนะที่จะมานั่งวางแผนเรื่องสุขภาพทางการเงินแล้วก็ไม่ถนัดด้วยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ครับกรุงเทพประกันชีวิตช่วยคุณได้นะครับให้มาช่วยดูแลทำให้ชีวิตของคุณสบายขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นเพื่อคุณจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโทรไปได้เลยครับที่02-777-8888นะครับหรือว่า bangkoklife.com มีมืออาชีพรอให้คำปรึกษาอยู่ครับ
1: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิตโทร02-777-8888
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: ก็รู้นะว่าทานหวานนะมันไม่ดีแต่เวลาที่เหนื่อยๆอ่ะได้ของหวานสักนิดหนึ่งมันทำให้รู้สึกดีขึ้นมากเลยนะ
3: ถ้านานๆทีก็พอชื่นใจอันนี้โอเคค่ะแต่ถ้าบ่อยจนน้ำตาลในเลือดสูงค้างเป็นระยะเวลานานก็จะยิ่งเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเบาหวานแล้วก็ทำให้หลอดเลือดอักเสบทั่วร่างกาย
4: ตอนกินมันก็ดีต่อใจแหละแต่ฟังไปฟังมาแล้วมันเริ่มไม่ดีแล้วนะคะน้องหมอ
3: เอาเป็นว่าถ้าอยากใช้ของหวานฮีลใจต้องลองใช้สูตร3นอดูค่ะคือน้อยคือสั่งหวานน้อยหรือทานแค่ครึ่งเดียวหนีคือหนีขนมหวานไปทานผลไม้ไม่หวานแทนค่ะนานคือเว้นระยะเวลาไม่ทานหวานติดกันทุกมื้อ
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณช็อคข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15 ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: โชห่วยพร้อมไหม
3: พร้อม
2: กำไรอยากได้ไหม
3: อยากได
2: ้งั้นต้องนี่เลย
4: โชห่วยกฟ

0: กสาขา Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ
1: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้จึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineered for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories วันแบงคอก
2: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: วิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อื้อลือนาคราชและปู่พุชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube Airtime UD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
8: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโอ้โหแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
9: โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
5: ์บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: เมื่อคนจบ8คนไม่จบความสุขจึงกลับมาอีกครั้งแต่กลับมาครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมไดโนฟินอัพสเตจแสบสนิทคอนเสิร์ตแสบหนักกว่าพร้อมแขกรับเชิญเพื่อนสนิทเซตใหม่คริสติน่าอากิล่าโจอี้พัวสิออฟปองสักและซิเคทเกสที่ทุกคนต้องกรี๊ด 16-17 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์ขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไททิเก็ตเมเจอร
3: ์ Green News
4: โดยอิมิเนนต์แอร์เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
5: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะเร่งบูรณะปฏิสังขรณ์ซิกุรัตแห่งเมืองอายุกว่า 4,000 ปีตั้งเป้าที่จะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้อีกครั้งในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะทางการอิรักเร่งบูรณะปฏิสังขรณ์ซิกุรัตแห่งเมืองทางใต้ของประเทศซึ่งเป็นศาสนสถานโบราณยุคซูเมเรียนที่มีอายุกว่า 4,000 ปีพร้อมตั้งเป้าที่จะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้อีกครั้งในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้โดยความพิเศษของการบูรณะครั้งนี้นะคะก็คือการใช้แรงงานฝีมือในท้องถิ่นแล้วก็วัสดุที่ผลิตขึ้นในพื้นที่ทั้งหมดแม้กระทั่งก้อนอิฐก็ผลิตด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิมตามแบบฉบับของชาวซูเมเรียนโบราณเพื่อให้คงความเข้มขลังแล้วก็ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดทั้งนี้ซิกุรัตแห่งเมืองถือเป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดของเมโสโปเตเมียนะคะด้วยการบูรณะครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาโครงสร้างทางประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนชาวอิรักโดยรอบในอนาคตด้วยค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
3: Green News
4: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
6: ทั่วประเทศ
7: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
8: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

ย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

0: ภาษาไหนก็ตามพูดถึงเรื่องเพลงรักนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เลยของเพลงทั้งหมดที่มันมีนะครับก็จะมีแบบเพลงที่มันมีการพูดถึงเนื้อหาที่มันหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ก็จะวนอยู่ประมาณนี้เพลงรักนิยมมากที่สุดจริงๆอีกหนึ่งเพลงจากพาร์คินสันซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ดังมากของเขาด้วยจะบอกเธอว่ารัก
1: โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
0: พูดถึงคนที่ arrange เพลงกลับมาในเวอร์ชันของสไตล์ตัวเองได้บ่อยๆอยู่แล้วก็เพราะทั้งนั้นเลยก็คือโต๋ศักดิ์สิทธิ์นะครับตั้งแต่เขาทำเปียโนแอนด์ไอมาเนี่ยเขาจะเชิญ guest คนนั้นคนนี้เนี่ยมา arrange เพลงใหม่แล้วก็เอาเพลงเดิมเนี่ยที่เราคุ้นเคยที่เราชอบมาตีความในสไตล์ของเปียโนแอนด์ไอของโต๋ศักดิ์สิทธิ์คราวนี้เขาเชิญอิงวรันธรมาร่วมตีความเพลงนี้ใหม่ด้วยของเก่านะครับต้นฉบับเป็นเพลงของพี่แจ้ดนุพลนะครับแล้วก็เอามา cover ตีความใหม่เป็นแบบนี้

0: คนเก่ง
1: ว่าไงคนเก่งจากไททอสมิธนะครับเพิ่งมีโอกาสได้ดูมิวสิกวิดีโอเหมือนกันโหพอไปดูคือเวลาที่เฟซฟังเพลงเสร็จปุ๊บก็จะตามไปดูมิวสิกวิดีโอดูซิว่าเอ๊ะเพลงที่เราฟังเนี่ยเขาจะตีความยังไงออกมาเป็นรูปของมิวสิกวิดีโอเนาะพอไปดูอันนี้ปุ๊บก็โหเป็นเรื่องที่สะเทือนใจอยู่พอสมควรนะครับใครที่แบบคืออยากไปดูก็ตามไปดูได้แหละแต่มันมีทริกเกอร์สำหรับหลายๆคนเหมือนกันที่มีปมกับปัญหาเรื่องแบบนี้นะครับลองไปดูกันได้ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างซึ่งจริงแล้วเนี่ยเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราฟังอย่างเดียวเราคงจะตีความในแบบของเราเองก็แล้วแต่ก็แล้วกันว่าใครจะชอบเพลงในสไตล์แบบไหนตีความแบบไหนแต่ว่าเพลงนี้ก็คือว่างเว้นไว้ให้คุณตีความเป็นเรื่องของชีวิตคุณเองก็ยังได้ฝากเพลงทิ้งท้ายไว้อีกสักเพลงนึงใน DJ Playlist นะครับจากค็อกเทลอีกหนึ่งเพลงที่คุณถามถึงครับฟังแล้วได้สัจธรรมดีเหมือนกันนะจากเพลงนี้ครับ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
3: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: มีโอกาสมีโอกาสแล้วนี่มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอ
3: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้ Mio โก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูตรเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car for Cash โทร027407400
4: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก็อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perses Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
8: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีน่านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
9: ไม่ต้องส่งไฟขึ้นฟ้าเพียงแค่เอ่ยชื่อมาก็ดังสมชื่อ
10: Club Inspire Day Club Inspire Day
11: Club Inspire Day
9: ดังพันกรคุณนายแม่แห่งยุคกับเส้นทางที่พิสูจน์ว่าถ้าอยากสำเร็จต้องก้าวข้ามทุกบททดสอบไปให้ได้พุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋งภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
12: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
13: Green News
12: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันหลอบบูเลสปอนทีจี
14: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะนางเมธยาฮาฟิซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและดิจิทัลของอินโดนีเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมพิจารณาสั่งห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซภายหลังอินโดนีเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook TikTok และ YouTube ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากพบเด็กตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้นางเมธยากล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าเป้าหมายของรัฐบาลคือการช่วยเหลือผู้ปกครองในการรับมือเพื่อปกป้องบุตรหลานนอกจากนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งหมดรวมถึงเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Update ค่ะ
10: Green News
12: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลอบบูเลสปอนทีจี

0: เวอร์ชันเดิมจะเป็นเสียงของพี่อู๋หฤทัยนะครับแล้วก็เวอร์ชันนี้ก็จะเป็นเบลสมพลเอามาคัฟเวอร์นั่นเองนะครับเพลงนี้รู้ตัวหรือเปล่าเวอร์ชันนี้ก็ฟังแล้วก็เพราะเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับตีความแบบใหม่ใครที่ติดตามฟังกันอยู่ Gatsby Gala ตอนใหม่ล่าสุดมีให้ชมใน YouTube กันแบบ Full Show แล้วนะครับตามเข้าไปดูกันได้ที่ช่อง YouTube ของ E-Time นะครับ
1: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหาร

0: บรรทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Sta หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: วิธี Safe Energy แบบ
3: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
4: โดยร้านซักผ้าพี่วัว

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: เดบิวต์แทร็กวันนี้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากโปเตโต้มาฝากกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหลายคนเปิดเข้าไปดูใน YouTube แล้วเนี่ยจะเห็นว่าแบบเขาทำลิริกวิดีโอขึ้นมาแล้วซึ่งหลายคนก็แบบหน้าปกกับเพลงข้างในนี่มันคนเรื่องกันเลยนะครับเพราะข้างหน้าเนี่ยมันจะดูแบบวุ่นวายหน่อยแบบอารมณ์เป็นแบบสไตล์เมทัลพังร็อกอะไรเงี้ยพอกดเข้าไปปุ๊บเพลงมันเป็นอีกแบบนึงก็เลยงงๆอยู่เหมือนกันแต่เขาเป็นความตั้งใจจะเซอร์ไพรส์ของโปเตโต้นั่นแหละนะครับก็ใครที่อยากรู้ว่าเพลงนี้เนี่ยมันจะเนื้อหาเป็นยังไงอยากให้ลองเปิดใจฟังไปพร้อมๆกันเพลงนี้ชื่อว่าชีวิตวุ่นวายจากโปเตโต้ครับ

ฟังเธอไว้ในเพลงนี้จาก Only Monday นะครับมาฝากกันทิ้งท้ายในช่วงนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงกันมาอย่างหยอดต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ตอน 1:00 นนะครับจนตอนนี้จะ 4:00 นอยู่แล้วนะครับก็มีผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณทุกๆข้อความด้วยนะครับมีหลายเพลงที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวเฟซพยายามจะหาให้ก็แล้วกันถ้าทันในชั่วโมงนี้ก็เดี๋ยวเปิดเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทันเดี๋ยวไปต่อกันในชั่วโมงหน้ากับปอทิ้งท้ายด้วยเพลงพร้อมมาอีกเพียบเลยครับมาฝากกันเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เฟ้มา 21:00 นตามเวลาปกติคืนนี้ไปแล้วแหละ

0: เมื่อคอนจบแต่คนไม่จบความสุขจึงกลับมาอีกครั้งแต่กลับมาครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมดาเอโนฟีนอัพสเตจแสบสนิทคอนเสิร์ตแสบหนักกว่าพร้อมแขกรับเชิญเพื่อนสนิทเซตใหม่คริสติน่าอากิล่าโจอี้ภูวศิษฐ์ออฟปองศักดิ์และซิกเก็ตเกสที่ทุกคนต้องกรี๊ด 16-17 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์ขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มได้ไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสัก1ปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ๊ยเจ็บสิสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยคุ

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: ติดตามกรีนอัปเดตกับดิฉันราภัยลินธรรมนาวันนะคะสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.เร่งจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่สำหรับช่วงปี2571ถึง2575โดยเน้นนวัตกรรมเชิงนโยบายและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแผนดังกล่าวมุ่งเน้น4ประเด็นสำคัญนะคะได้แก่การปฏิรูประบบสุขภาพสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสีเขียวการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและการรับมือภัยพิบัติรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะนี้ค่ะสภ.เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอโครงการสำคัญหรือ Flagship Project จากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปใช้กำหนดแนวทางและมาตรการที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมให้กับประเทศต่อไปค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

เสียงร้องของบิลกินกับซิงเกิลที่มีชื่อว่านับหนึ่งนะครับผมก่อนหน้านี้มีเพอร์พีชกับหนึ่งคนตรงนี้โอเซกสันปานประทีปนะครับเธอคือเหตุผลแล้วก็ซอลตี้แซลมอนครับชื่อเพลงว่าถ้าเราบังเอิญได้พบกันนั่นเองที่คุณอยากจะฟังผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินจากช่วงพิเฟียสด้วยนะครับ4:20 นของวันจันทร์ที่11 พฤษภาคมนะครับผมก็เรียกว่าต้นเดือนพฤษภานี้เหมือนเราเข้าสู่หน้าฝนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ออกมาทำงานก็เหมือนจะมีเมฆกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าฝนยังไม่มาก็ทำให้อากาศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอบอ้าวตลอดทั้งวันนี้เลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะครับผม4:00 จนถึง 5:00 อยู่กับผมปอที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะครับเพลงไหนที่อยากจะฟังกับค่ำคืนนี้บรรยากาศได้ละเกินพี่ปอเปิดให้หน่อยแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินต้อนรับทุกๆข้อความเลยทีเดียวนะครับขอบคุณข้อความทักทายที่ส่งมาพูดคุยกันด้วยนะครับอ่านทุกๆข้อความครับผู้ฟังครับ

การอินเตอร์แมคและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ิงค์จากไอแซคนะครับนี่คือดอกไม้กับหัวใจนั่นเอง4ทุ่ม38นาทีคุณผู้ฟังครับ1เรื่องดีๆหยิบมาให้ได้ทราบกันจากเพจของอาจารย์ฟูจิมีของแล้วฟูจิซากินั่นเองนะครับผมเขามีการพูดถึงโรคไตนะครับที่กำลังเกิดขึ้นกับคนไทยมากขึ้นเป็นพิเศษเลยในช่วงเวลานี้เขาบอกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเป็นโรคไตเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยทีเดียวทั่วโลกเลยทีเดียวรวมทั้งประเทศไทยด้วยแล้วก็มี1ประเทศนะครับผมที่ชื่อว่าเอลซัลวาดอร์นะครับคนเป็นโรคไตกันทั้งหมู่บ้านเลยคุณผู้ฟังนะครับผมก็มี2ศาสตราจารย์เขาเลยบินไปดูกันเลยว่าสาเหตุมันคืออะไรนะครับมีศาสตราจารย์คาจิวารานาโอกิจากสมาคมโรคไตแห่งญี่ปุ่นแล้วก็ริชาร์ดจอห์นสันจาก University of Colorado นะครับผมพอไปถึงหมู่บ้านเขาก็ถามว่าใครเนี่ยเป็นโรคไตบ้างปรากฏว่ายกมือเป็นโรคไตกันแทบทั้งหมู่บ้านเลยคุณฟังก็เลยถามว่าการใช้ชีวิตแล้วก็การดูแลอาหารการกินในแต่ละมื้อเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอาหารทั้ง3มื้อที่พวกเขารับประทานกันนะครับไม่ได้มีความเค็มมากไปกว่ากรมอนามัยโลกกำหนดเลยทีเดียวนะครับพอมาดูเรื่องความดันของรายบุคคลเองก็สมาชิกส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีความดันที่สูงหรือว่าความดันที่เกิน140อย่างที่เราเข้าใจกันนะฮะก็ถามในเรื่องของการสูบบุหรี่บ้างเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้ในคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสอนเรื่องของการสูบบุหรี่กินเหล้านี่ห้ามยุ่งเลยเพราะว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะฮะคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนี้ก็ทำการเกษตรแล้วก็ปลูกในเรื่องของข้าวโพดนะครับพอเล่าให้ฟังมาตรงนี้ผมเชื่อว่าครูฟังหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเอ๊หรือว่าเป็นที่สารเคมีที่มาจากการเกษตรหรือเปล่าก็ไม่เกี่ยวเลยนะครับผมในการทำไร่ทำนาเขาบอกว่าแทบจะไม่ได้มียาฆ่าแมลงหรือว่าสารเคมีเข้าไปเกี่ยวข้องเลยแต่ว่ามีหนึ่งสิ่งครับที่ทั้งสองศาสตราจารย์เนี่ยเริ่มเอ๊ะแล้วก็เริ่มถามถึงเรื่องของอุณหภูมิในการทำงานนะฮะเขาบอกว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมีความร้อนประมาณ40ถึง41องศานี่คือแบบค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิที่พวกเขาทำงานกันนะฮะแล้วก็คนในหมู่บ้านทำงานเสร็จแล้วในแต่ละวันก็จะรู้สึกว่าป่วยเหมือนไม่สบายก็จะมีคุณหมอมานั่งปรึกษาว่าเป็นเพราะอะไรปรากฏว่ามันเป็นไปเพราะว่าเรื่องของการดื่มน้ำมาผู้ฟังครับผมในพื้นที่ที่ร้อนประมาณ40ถึง41องศาการทำงานตลอดทั้งวันเนี่ยแล้วพวกเขาดื่มน้ำกันน้อยมากๆก็คือแค่คิดว่าข้าว3มื้อก็น่าจะพอแล้วแต่ปรากฏว่าการดื่มน้ำน้อยนี่แหละคือสาเหตุของการที่ทำให้หมู่บ้านนี้เนี่ยเป็นโรคไตกันทั้งหมู่บ้านเลยคุณผู้ฟังนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยพนักงานจิมแอมกรัมมี่ของเราก็อยู่ในช่วงของการตรวจร่างกายประจำปีกันด้วยนะครับผมหลายคนก็โอ้กังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็อาจจะเอาเรื่องนี้เข้าไปเป็นอีกหนึ่งเรื่องกังวลในเรื่องของการดื่มน้ำแล้วก็ทำให้ไตของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแล้วกันก็ฝากไว้ด้วยครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ช่วงที่อากาศเนี่ยมันบางทีมันร้อนบ้างฝนก็ตกอากาศอบอ้าวมากๆเลยทีเดียวนะครับร่างกายก็จะขับเหงื่อออกมามากเป็นพิเศษการดื่มน้ำเข้าไปทดแทนเรื่องของเหงื่อเรื่องของสิ่งที่มันถูกขับออกมาก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยทีเดียวนะฮะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น Point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: ช่วงนี้รู้สึกไม่เฟิร์มยังไงไม่รู้อ่ะขนาดลดแป้งก็แล้วน้ำหนักก็ลงเพื่อนบีบแขนแล้วบอกว่าเหมือนสกูชี
5: ่แบบนี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าสกินนี่แฟตจ้ะคือน้ำหนักตัวลดจริงแต่สิ่งที่หายไปคือน้ำกับกล้ามเนื้อส่วนไขมันเจ้าตัวดียังเกาะแน่นอยู่เหมือนเดิมร่างกายเราก็เลยนิ่มเหมือนสกูชี
6: ่เอ้าแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงอ่ะ
5: ถ้าแนนลดแป้งแต่โปรตีนไม่ถึงร่างกายก็จะดึงกล้ามเนื้อมาใช้แทนวิธีแก้ก็คือแนนต้องกินโปรตีนให้เพียงพอควบคู่ไปกับการเล่นเวทเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาทดแทนไขมันแต่ถ้าอยากแน่นแล้วก็ดูเฟิร์มกว่านี้เย็นนี้ไปเล่นเวทสัก 4-5 เซตก็เวิร์กอยู่นะแนน
4: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณGreen Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02669

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: โซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอตช่วยหยุดคุณในครับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook ครับ Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียเปิดเผยนะคะว่าออสเตรเลียเตรียมจะตั้งคลังสำรองเชื้อเพลิงแห่งชาติปริมาณ 1,000 ล้านลิตรเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและเสริมความมั่นคงด้านการสำรองน้ำมันดีเซลและเชื้อเพลิงอากาศยานในระยะยาวด้านนายคริสโบเวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของออสเตรเลียระบุนะคะว่าออสเตรเลียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศสมาชิกของสำนักงานพลังงานสากลหรือ IEA ที่ยังไม่มีคลังสำรองเชื้อเพลิงแห่งชาติทำให้รัฐบาลค่ะต้องเดินหน้ามาตรการเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตในอนาคตค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและส

นะครับผมวันเกิดปีนี้ก่อนหน้านี้มีโอ้โหหลากหลายเพลงเลยที่คุณผู้ฟังส่งมาขอกันด้วยนะครับ To the Moon จากเก่งฮาริสนะครับไม่อยากให้เป็นฝัน ETC กับ Osius แล้วก็ลืมไปหรือเปล่าจากซาร่าผงประเสริฐนะครับผมเริ่มต้นชั่วโมงที่2มาอยู่กันอีก1ชั่วโมงกับผมปอด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆที่ฟังเพลงเพราะๆด้วยกันชั่วโมงที่แล้วเพลงหลากหลายเพลงเปิดไปให้คุณผู้ฟังชั่วโมงนี้ลุยกันต่อครับผมลิปตากับซาวไซด์กับลองคุยครับ

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: วันเสาร์ที่ผ่านมากูฟังที่เป็นแฟนๆของ Cover Night Live ก็น่าจะได้ชมบรรยากาศที่เอามาเรียกว่าถ่ายทอดกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็ม

0: เต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: ขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนของเรานะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินครับ

สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: ค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: เพลงใหม่กับช่วงเวลาเดบิวต์แทร็กครับแนะนำให้ฟังกันครับผมเป็นงานเพลงจากน้องทิกเกอร์นั่นเองนะครับผมเขาได้มีโอกาสร่วมสร้างสรรค์เพลงนี้พร้อมกับ The Canal นะครับทีมโปรดิวเซอร์จากสวีเดนซึ่งเป็นการเจอกันในครั้งแรกของโปรเจกต์2แคมป์นะครับผมใช้เวลานั่งคุยแล้วก็แชร์ไอเดียกันไม่นานนะครับก็เริ่มลงมือทำเพลงนี้จนเสร็จภายใน8ชั่วโมงแล้วก็ส่งต่อให้ตูนทรีแมนดาวมาช่วยเขียนเนื้อร้องให้นะครับผมเป็นเนื้อร้องเวอร์ชันภาษาไทยนะครับที่พูดถึงชายคนนึงที่มีชีวิตปกติก็ดีอยู่แล้วนะครับมีทุกอย่างที่พร้อมจนเขาได้เจอกับเธอคนนั้นที่เดินเข้ามาอยู่ในชีวิตแล้วจู่ๆก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยพังเพียงเพราะเอาแต่คิดถึงเธอจนทนไม่ไหวนั่นเองนะครับชื่อเพลงว่าต้องโทษเธอครับคุณผู้ฟังครับผมแล้วก็เดี๋ยวส่งช่วงต่อให้กับดีเจพี่แบมต่อจากนี้เลยนะครับผมพรุ่งนี้4ทุ่มประมาณแล้วก็เจอกันใหม่ด้วยนะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับผม

0: งานอินเตอร์แมกและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY
1: ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
5: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้จึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok

0: Sophia.
1: จำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
7: Green News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
8: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะรัฐบาลนิวซีแลนด์เตรียมกำหนดให้ผู้ย้ายถิ่นฐานที่จะยื่นขอสัญชาตินิวซีแลนด์ต้องผ่านการทดสอบสัญชาติรูปแบบบรณัยภายใต้นโยบายใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ในช่วงครึ่งหลังของปี2570โดยผู้สมัครจะต้องเข้าสอบด้วยตนเองและทำคะแนนให้ได้อย่างน้อย75%ของข้อสอบทั้งหมดนางบรูคแวนเวลเดนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในของนิวซีแลนด์ระบุนะคะว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเน้นย้ำคุณค่าและความหมายของการเป็นพลเมืองพร้อมย้ำว่าผู้ที่ต้องการได้รับสัญชาตินิวซีแลนด์ควรเข้าใจว่าชาวนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพและหลักการที่ว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันทั้งนี้ผู้ยื่นขอสัญชาตินิวซีแลนด์ในปัจจุบันเพียงลงนามรับรองว่าเข้าใจสิทธิหน้าที่และหลักการพื้นฐานของประเทศและผ่านเงื่อนไขด้านถิ่นพำนักความประพฤติและทักษะภาษาอังกฤษค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
7: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
9: ได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

นัดในการเขียนเพลงแบบเปรียบเทียบจริงๆเลยนะคะนี่คือซิงเกิลจากว่านธนกฤตค่ะทำงานร่วมกับ Sirius Bacon นะคะเขาเอาโจทย์ความรักมาเปรียบเทียบกับการทำข้อสอบคือไม่ว่าจะเลือกกาข้อไหนก็จบลงด้วยความเจ็บปวดแล้วนะคะช่วงนี้เด็กๆเปิดเทอมแล้วยังไม่ต้องรีบทำเนาะข้อสอบเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้กันก่อนนะคะตอนนี้เที่ยงคืนกับอีก22นาทีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคงต้องรีบนอนไปพร้อมๆกับน้องๆหลายคนมากู๊ดไนท์กันตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแล้วนะคะเที่ยงคืนกว่าๆแบบนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนคนนอนดึกค่ะใครอยากจะเข้านอนไปพร้อมกับเพลงเพราะฟังสบายก็เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก็จะหลับไปเองส่วนใครที่ยังอยากอยู่แล้วก็ช่วยกันเลือกเพลงเพราะมาฟังกันในตอนดึกๆนะคะอยู่ด้วยกันถึงตี2เหมือนเดิมค่ะ Green Wave 106.5 FM ฟังผ่านแอป A-Time ฟังฟินไปด้วยก็ได้ DJ Bam พลาดิษฐ์สวัสดิ์ดูแลทุกเพลงเพราะที่นี่ล่ะค่ะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: เรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: อะไรใหม่ๆเนี่ยมักจะมาพร้อมกับความตื่นเต้นเสมอเลยนะคะเหมือนกับ5หนุ่มจาก Perseus ค่ะเขาบอกว่าเพลงใหม่ที่อยากจะให้ฟังกันเนี่ยนะคะเป็นแนวใหม่ที่พอมาลองแล้วตัวพวกเขาชอบมากและหวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้กันนะคะห่างหายจากการปล่อยเพลงไปพักใหญ่นี่น่าจะเป็นซิงเกิลใหม่ที่เราจะได้ฟังกันที่นี่พร้อมกันด้วยเพลงนี้ชื่อว่า Turn Me On จาก Perseus ค่ะ

0: นี่คือเวอร์ชันล่าสุดนะคะที่ออฟปองศักดิ์หยิบมาร้องเอาไว้ในคัฟเวอร์ไนท์ไลฟ์แกสบี้กาล่านั่นเองนะคะคุณผู้ฟังที่อาจจะพลาดในครั้งที่ผ่านมาไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าครั้งต่อไปกำลังจะกลับมาอีกครั้งนะคะพร้อมคอนเซปต์ใหม่ๆโชว์ใหม่แล้วก็เซอร์ไพรส์ใหม่ด้วยบอกเลยว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วก็สนุกกว่าเก่าแน่นอนนะคะใครที่เคยไปมาแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมกลับมาเจอกันอีกครั้งส่วนใครที่พลาดรอบหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะติดตามกันได้ที่ Green Wave นี่แหละค่ะอีกไม่นานเกินรอเราจะได้กลับมาสร้างค่ำคืนสุดพิเศษไปด้วยกันอีกครั้ง
1: โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหาร

0: งานอินเตอร์แมคและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: วิธี Safe Energy แบบ
5: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green
0: News โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันหลอบบลูเรสปอนทีที
6: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เตือนนะคะว่าหากสงครามในตะวันออกกลางยืดเยื้อถึงปีหน้าเศรษฐกิจโลกอาจเผชิญผลกระทบรุนแรงมากขึ้นโดยราคาน้ำมันอาจพุ่งแตะ125ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและเงินเฟ้อทั่วโลกจะสูงเกินเป้าหมายควบคุม IMF เปิดเผยฉากทัศน์เศรษฐกิจโลกปี2569ถึง2570ไว้3รูปแบบนะคะโดยกรณีเลวร้ายค่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตเพียงร้อยละ 2.5 และเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.4 ส่วนกรณีรุนแรงที่สุดค่ะเศรษฐกิจโลกอาจขยายตัวเพียงร้อยละ2ขณะที่เงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 5.8 ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Update ค่ะ Green
0: News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบลูเรสปอนทีจี
4: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ั่วโมงนี้มีเพลงรักเพราะๆฟังกันเพลินๆสบายๆนะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่ตู่ภพธรกับถ้ามันเรียกว่ารักแล้วก็มีงานคัฟเวอร์จากซินทศพรนะคะกับพี่ปั่นเจ้าของเพลงเองมาฟีเจอริ่งด้วยกับอาตูโกรซอนสู่กลางใจเธอส่วนเพลงนี้ก็เรียกว่าฮิตตลอดกาลนะคะ forever hit จริงๆงานจากพี่เพชรโอสถานุเคราะห์เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนะคะตีหนึ่งสิบห้านาทีค่ะอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่สองดีเจเพลย์ลิสต์กับดีเจแบมที่ Green Wave นะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: ดูจากเวลาแล้วก็คงต้องบายๆกันแล้วในคืนนี้นะคะเพลงเพราะเยอะมากในชั่วโมงที่2หวังว่าหลายคนคงจะฟังกันด้วยความสุขแล้วก็มีเวลาในการติดตามฟังเพลงเพราะกันไปเรื่อยๆถ้ายังไม่นอนนะชั่วโมงหน้านะคะหลังClean Updateฟังเพลงกันยาวๆเลยค่ะส่วนช่วงของเรามาเจอกันตอนเที่ยงคืนถึงตี2ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามในคืนนี้นะคะ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น Point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วันแบงคอกซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ
2: Cover Night Live
3: Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซั

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: ติดตามกรีนอัปเดตกับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะในงานภาครัฐและเอกชนหลายภาคส่วนร่วมลงนามมาด้วยความร่วมมือเดินหน้าโครงการสร้างผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนไทยโดยมีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมพันธมิตรด้านการศึกษาและภาคธุรกิจเข้าร่วมอย่างคับคั่งหลังปีที่ผ่านมาโครงการสามารถสร้างเยาวชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมได้แล้วกว่า133คนพร้อมขยายผลสู่ชุมชนต่างๆทั่วประเทศด้านคุณก้องสหรสังคปรีชาระบุนะคะว่าปัญหาโลกร้อนและฝุ่น PM 2.5 เป็นวิกฤตใกล้ตัวที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไขพร้อมย้ำว่าการคัดแยกขยะและปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วัยเด็กคือรากฐานสำคัญสู่อนาคตที่ยั่งยืนของโลกใบนี้ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: พทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เมื่อคืนก็เข้านอนไวอยู่นะแต่ทำไมมันยังง่วงอย่างนี้ก็ไม่รู้อ่ะเพื่อน
0: อาจจะเพราะว่าเมื่อคืนที่ดาวนอนหลับดาวไม่ได้หลับลึกถึงช่วง deep sleep ร่างกายเลยใช้การหาวเพิ่มเนตริกออกไซด์เพิ่มการไหลเวียนของเลือดขึ้นมาแทนทั้งที่หลับแล้วตื่นมาก็เลยรู้สึกไม่สดชื่นจ้ะ
1: ทั้งที่นอนตั้ง8ชั่วโมงเนี่ยนะ
0: บางทีนอน8ชั่วโมงอาจไม่ได้แปลว่าเราพักผ่อนเต็มที่นะดาวเพราะความจริงร่างกายเราไม่ได้วัดการพักแค่จำนวนชั่วโมงอย่างเดียวจ้ะแต่ดูในเรื่องของคุณภาพการนอนด้วยนะว่าเราหลับลึกแค่ไหนมีฝันหรือเปล่าแล้วสะดุ้งตื่นมากลางดึกบ่อยไหมถ้ายังนอนไม่มีคุณภาพต่อให้นอนครบ8ชั่วโมงก็ยังรู้สึกว่าไม่สดชื่นอยู่ดีจ้ะ
1: กว่าจะหลับว่าอยากต้องนอนให้มีคุณภาพอีกโอ้ชีวิต
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: งานอินเตอร์แมกและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ของที่เธอมีได้รับสักพักเธอคงจะขว้างทิ้ง

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยนะคะว่าจากข้อมูลณวันที่1เมษายนที่ผ่านมาญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรที่มีอายุต่ำกว่า15ปีซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นอยู่ที่13ล้าน2แสนคนซึ่งลดลงกว่า 350,000 คนถือเป็นสถิติต่ำสุดเป็นประวัติการณ์และลดลงเป็นปีที่45ติดต่อกันขณะที่ผลสำรวจขององค์การสหประชาชาติระบุนะคะว่าญี่ปุ่นมีสัดส่วนของประชากรเด็กอยู่ที่ร้อยละ 10.8 ของประชากรทั้งหมดและเป็นประเทศที่อัตราเด็กเกิดต่ำที่สุดเป็นอันดับที่2จาก38ประเทศซึ่งมีประชากรอย่างน้อย40ล้านคนโดยเป็นรองเกาหลีใต้ที่มีอัตราส่วนของเด็กต่ำสุดที่ร้อยละ 10.2 ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับมาตรการแก้ไขปัญหาการเกิดที่ลดลงและกำหนดเวลาจนถึงปี2573ซึ่งถือเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะสามารถพลิกฟื้นแนวโน้มนี้อย่างไรก็ตามค่ะอัตราการเกิดยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการขยายความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ Green
0: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เซ็งอ่ะ
2: ฝุ่นเริ่มกลับมาเยอะอีกแล้ว
0: อย่าลืมใส่แมสด้วยนะดาวเพราะ PM2.5 เขาไม่ได้กระทบแค่ปอดแต่เขายังปริกระตุ้นการอักเสบของร่างกายส่งผลกับระบบประสาทได้ด้วยนะ
2: ไปถึงสมองเลยเหรอ
0: เพราะแถวเพดานจมูกของเราจะมีเส้นประสาทรับกลิ่น olfactory nerve ที่ปลายประสาทจะสัมผัสกับอากาศโดยตรง ultrafine particle ที่อยู่ใน PM2.5 บางส่วนสามารถดูดซึมเข้าสู่สมองได้โดยตรง
2: แบบนี้นอกจากต้องใส่แมสแล้วต้องขยันล้างจมูกด้วยเหรอเนี่ย
0: มีงานวิจัยจาก Guardian ประเทศอังกฤษว่าทุกๆ10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่เพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมถึง 17% เลยนะ PM2.5 สัมพันธ์กับสมาธิความจำรวมถึงโรคอื่นๆทางสมองระยะยาวด้วย
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
2: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะสื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานโดยอ้างข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งเวียดนามที่ระบุว่าเวียดนามต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 2,300,000 คนในเดือนเมษายนที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกที่เวียดนามมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 2 ล้านคนต่อเดือนติดต่อกันเป็นเดือนที่4ส่งผลให้ในช่วง4เดือนแรกของปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนเวียดนามแล้วกว่า 8,800,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยนักท่องเที่ยวจากจีนและเกาหลีใต้คิดเป็นร้อยละ 39.8 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดทั้งนี้นะคะเวียดนามตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติราว25 ล้านคนในปีนี้ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการขยายตัวที่ดีของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเวียดนามรวมทั้งเป็นการยืนยันว่าเวียดนามเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและน่าดึงดูดในการท่องเที่ยวระหว่างประเทศค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
0: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
3: ทั่วประเทศ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลง cover สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัว

0: ดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันลอปบลูเลสปอนทีจี
1: ติดตามกรีนนิวส์กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะในคริสโปเวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของออสเตรเลียเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลออสเตรเลียเตรียมออกมาตรการบังคับให้บริษัทพลังงานรายใหญ่ของประเทศสำรองก๊าซธรรมชาติหรือ LNG สำหรับใช้ภายในประเทศปริมาณ20%ของการส่งออกเพื่อรับมือความเสี่ยงด้านพลังงานและลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมปี2570นอกจากนี้นายโบเวนยืนยันนะคะว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสัญญาการซื้อขายก๊าซธรรมชาติในปัจจุบันพร้อมระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียได้หารือกับประเทศคู่ค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจว่าออสเตรเลียจะยังคงเป็นผู้จัดหาพลังงานที่ไว้วางใจได้ทั้งนี้ออสเตรเลียถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวรายใหญ่ของโลกและเป็นแหล่งจัดหาพลังงานที่สำคัญให้กับหลายประเทศในทวีปเอเชียอาทิญี่ปุ่นและสิงคโปร์ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ Green
0: News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบลูเลสปอนทีจี

ักกันด้วยบี้สุกริตนะครับกับซัมวันนะครับวันอังคารมาถึงนะครับเช้านี้เป็นไงบ้างเมื่อคืนเจอฝนกันหรือเปล่านะฮะจริงๆจะว่าไปก็เขาบอกว่า18เราถึงจะเข้าหน้าฝนยังเป็นทางการนะครับแต่ว่าฝนมาล่วงหน้าแล้วเกือบทุกวันสลับกับอากาศร้อนแบบร้อนอ้าวจัดๆกันเลยนะครับเช้านี้แต่ละที่เป็นไงมาฟังเพลงไปพร้อมกันนะครับก็เลือกซาวด์แทร็กประกอบอารมณ์ความรู้สึกหรือบรรยากาศรอบตัวไปพร้อมกันกับอัน2ชั่วโมงในการฟังเพลงด้วยกันครับ

มหัศจรรย์แห่งรักนะครับกลายเป็นหนึ่งในเพลงที่เป็นลายเซ็นประจำตัวของผู้ชายคนนี้เลยนะครับกับต้นชานัทนะฮะก็เป็นซาวด์แทร็กจากหนังเรื่องเดียวกันชื่อเดียวกันนี้เลยแล้วก็อยู่ยาวมาจนถึงตอนนี้นะก็เพราะจริงๆอ่ะ

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: แก้ลม
0: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตราห้าม้า

เหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Covernight โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
4: เข้มมาที่ว่าเชคสเปรส
3: และอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
6: าถึงอีกหนึ่งเพลงนะครับยังไม่เคยเปิดเพลงนี้เลยเนาะเป็นเวอร์ชันที่ร้องคู่กันเลยแก้มวิชญานีและอ๊อฟปองศักดิ์จากCovernight Liveครั้งล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปนั่นแหละนะครับกับเพลงนี้สลักจิต

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: เดบิวต์แทร็กนะครับใหม่ล่าสุดเลยจากเมอร์นะฮะไม่ปล่อยให้ชาวเมอรี่รอนานครับกลับมากับซิงเกิลนี้นะครับมาตอกย้ำความเจ็บปวดซาดิสนี่นากับความพยายามในการหักห้ามใจไม่ให้รู้สึกกับใครบางคนแต่รู้ตัวดีว่าเขาคนนั้นมีคนอื่นอยู่แล้วในใจไงพอควบคุมความรู้สึกตัวเองมากเท่าไหร่ปรากฏว่ามันดันได้ผลตรงข้ามความต้องการกับยิ่งถล่มลึกมากขึ้นเท่านั้นลองฟังดูครับเพลงนี้ชื่อว่ายิ่งห้ามยิ่งอยู่

0: งานอินเตอร์แมกและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบาๆ
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน
2: แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
2: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์แล้วครับ
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: ดี
11: คุณมีกินหื่นไหม
10: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิ
2: พย์แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
2: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์แล้วครับ

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอดอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
2: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
4: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: ไม่ต้องส่งไฟขึ้นฟ้าเพียงแค่เอ่ยชื่อมาก็ดังสมชื่อ
8: Club Inspire Day Club Inspire Day
9: Club Inspire Day
7: ดังพันกรคุณนายแม่แห่งยุคกับเส้นทางที่พิสูจน์ว่าถ้าอยากสำเร็จต้องก้าวข้ามทุกบททดสอบไปให้ได้พุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋งภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
10: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
4: ์สวยรายวัน
5: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอปวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok
2: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอดช่วยหยุดคุณในครับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook ครับ Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: ติดตามกรีนอัปเดตกับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะกลางที่ราบห่างไกลทางตะวันออกของโคลอมเบียมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อกาวิโอตัสซึ่งถูกยกให้เป็นต้นแบบชุมชนยั่งยืนของโลกหลังสามารถเปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้งให้กลายเป็นผืนป่าเขียวชอุ่มได้สำเร็จตลอดกว่า50ปีที่ผ่านมาชุมชนแห่งนี้พึ่งพาตนเองผ่านนวัตกรรมเรียบง่ายแต่ล้ำสมัยทั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องสูบน้ำจากไม้กระดกเด็กเล่นไปจนถึงสวนป่าที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงานชีวภาพหลายแนวคิดได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาชนพื้นเมืองและถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลายประเทศแม้จะมีความพยายามสร้างชุมชนแบบเดียวกันในพื้นที่อื่นแต่ส่วนใหญ่ยังไม่ประสบความสำเร็จขณะที่กาวีโอตัสยังคงเป็นตัวอย่างสำคัญของการใช้เทคโนโลยีและความร่วมมือเพื่อสร้างความยั่งยืนท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของGreen News ค่ะ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีดีDJ Playlist 55 Minutes DJ Ann

หวานเจี๊ยบเลยตั้งแต่เริ่มต้นมานะฮะ No one else ครับเราคงได้พบกันในสักวันกุญแจที่หายไปปามี่แสนล้านนาทีเบลสุพลและหนึ่งในไม่กี่คนกับโบสุนิตา6โมงฟ้าเดินหน้ากันต่อกับเพลงเพราะจนถึง7โมงนะครับวันนี้วันอังคารปกติเป็นพี่อ้อมเอ้ยปกติเป็นพี่อ้อยแต่วันนี้จะเป็นพี่อ้อมนะจ๊ะกับกรีนมอร์นิ่งโชว์นะครับเดินหน้าสู่7โมงด้วยกันกับอันครับ

หลายคนบอกว่ารอคอนเสิร์ตใหญ่ของทาทายังนะฮะไม่รู้เหมือนกันจริงๆก่อนหน้านู้นปีที่แล้วได้ข่าวมาบอกว่าตั้งใจอยากจะจัดอยู่แต่ผมไม่รู้ว่ามันเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ง่ายนะฮะจะจัดคอนเสิร์ตสักทีนึงแต่ที่แน่ๆคนที่ไม่ต้องรอแล้วคือผู้หญิงคนนี้ใหม่เจริญบุระนะครับประกาศแล้วนะ2รอบนะครับรอบที่2ยังพอมีบัตรอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากดูรีบนะจ๊ะทยอยเรียงกันไปเรียงกันไปนะครับแต่เธอคนนี้มีเท่าไหร่ใส่สุดแน่ๆแล้วก็เขาถามบอกว่าแบบคือเขาให้เลือกเนี่ยอันเห็นคอนเทนต์แหละนะที่เขาไปสัมภาษณ์แบบรายการแล้วก็มีคนถามว่าให้เลือกเพลงโปรดที่สุดของตัวเองแบบเหมือนชอบที่สุดหรือมีความหมายที่สุดอะไรเงี้ยจริงๆมันเลือกยากนะเพราะพี่ใหม่เพลงฮิตเยอะมากทะลุล้าน2ล้านตลับกี่อัลบั้มล่ะแต่เพลงแรกที่เขาหลุดพูดออกมาเลยคือเพลงนี้เพราะเขาบอกว่าคือเพลงที่ทำให้คนเห็นว่าเขาเป็นนักร้องอาชีพจริงๆแล้วนะ

สำหรับผมประเสริฐนะครับกับเพลงของเธอเองที่ไม่ใช่เพลงของเธอเองครับคือจริงๆเป็นเพลงของซาร่าแหละแต่ว่าออริจินอลจริงๆพี่ป้างนครินทร์นะฮะกับเรารักกันหลายที่ฝนโปรยๆลงมาแล้วนะครับในเช้าวันนี้เอานะเย็นดีเย็นดี

0: ข้อความส่งมาบอกว่าพี่อ่านกำลังพยายามหาข้อดีของฝนตกตอนเช้าใช่ไหมคะจริงๆทุกอย่างแหละครับมันก็มีข้อดีของมันมันก็เย็นดีนะมันก็เช้านี้ก็ไม่ร้อนมากใช่ไหมแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องแบบฝุ่นแบบอาจจะไม่ใช่ PM 2.5 PM 2.5 ไม่สามารถที่จะหายไปเพราะฝนได้นะแต่แล้ว PM 10หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็หรืออื่นๆก็โอเคขึ้นมาแล้วก็อีกอันนึงก็คือรถทุกคันบนถนนจะสะอาดเท่ากันจ้ะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ล้างรถก็จะไม่ต้องรู้สึกว่าว้ายรถจะสกปรกพอหันไปปุ๊บก็จะคล้ายๆกันอยู่แต่สิ่งที่ผมยังหามาเรียกว่าอะไรมาข้อดีแทนไม่ได้ก็คือแอบกำลังแอบห่วงอยู่ว่าเดี๋ยวอ้อมจะเดินมาทำงานยังไงเพราะว่านางเดินมาค่ะแม้ว่าจะไม่ไกลก็ตามแต่นางเดินอ้อนางพกเสื้อฝนโอเคไม่เป็นไรหายห่วงละ
1: Chilling Track โดยอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B และ

งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็นพอยต์เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
3: Smiley Request
2: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร
4: ์ Smiley Request ครับกับคุณ SmartSocial Bank for All Lives นะครับจากธนาคารออมสินและสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์ครับ

0: ฝนตกเพลงฝนก็มานิดนึงเนาะถ้ามีเวลานะโอ้โหอีกยาวฮะเพลงฝนเนี่ยแต่มันจะ7โมงแล้วแวะมาบอกนี่ก่อนดีกว่าสำหรับคนที่อยากออมนะครับฟังทางนี้เลยธนาคารออมสินนะครับเขาออกโปรโมชั่นช่วงนี้กับเงินฝากนะฮะพร้อมกับที่จะสาดดอกเบี้ยฉ่ำๆรับเต็มๆแบบไม่ต้องเสียภาษีกันด้วยนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนะฮะรับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.70% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 0.82% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีครับเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำคือ 10,000 บาทนะฮะและฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดด้วยนะครับรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับฝากได้ตั้งแต่วันนี้เลยถึง31พฤษภาคม2569นี้นะฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับรายละเอียดเพิ่มเติมเราคลิกดูกันได้เลยครับที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center เบอร์นี้1115สอบถามได้นะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมครับSmiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก
3: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีนะนมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัวโพสต์ Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
4: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อือลือนาคราชและปู่พุชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube Airtime UD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
6: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
7: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซัก

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะในนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยนะคะว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือเงินเฟ้อทั่วไปเดือนเมษายนปี2569อยู่ที่ 103.03 สูงขึ้น 2.89% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถือว่าสูงสุดในรอบ38เดือนนะคะเป็นผลจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศสูงขึ้นตามราคาน้ำมันตลาดโลกที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งกระทบต่อเนื่องให้ค่าโดยสารสาธารณะสูงขึ้นทั้งค่าเครื่องบินค่ารถรับส่งนักเรียนค่ารถตู้ค่ารถไฟฟ้าค่ารถเมล์ปรับอากาศขณะเดียวกันค่ะราคาอาหารปรุงสำเร็จปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้นตลอดจนราคาผักสดสูงขึ้นจากอากาศที่ร้อนจัดส่งผลให้ในสินค้าที่จำนวนเงินเฟ้อทั้งหมด464รายการมีสินค้าที่ปรับขึ้นราคา251รายการนะคะอาทิค่าโดยสารสาธารณะกาแฟผงสำเร็จรูปค่าชาวบ้านเป็นต้นค่ะ8นาฬิกากลับมาติดตาม Green News กับคุณสุทินาทองชื่นนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดย